0: 1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นศาลฎีกาของสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์นะคะว่ากฎหมายของรัฐไอดาโฮและรัฐเวสต์เวอร์จิเนียซึ่งกำหนดให้โรงเรียนของรัฐรวมถึงมหาวิทยาลัยแบ่งทีมกีฬาตามเพศสภาพโดยกำเนิดและห้ามนักเรียนที่เป็นเพศชายโดยกำเนิดเข้าร่วมทีมกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาหญิงซึ่งปัจจุบันมีอีก25รัฐที่มีกฎหมายลักษณะเดียวกันด้วยโดยบอกว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ละเมิดกฎหมายสิทธิพลเมือง Title 9ซึ่งเป็นกฎหมายที่ห้ามการเลือกปฏิบัติทางเพศในระบบการศึกษาทางด้านรัฐไอดาโฮและเวสต์เวอร์จิเนียบอกว่ากฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อรักษาความยุติธรรมแล้วก็ความปลอดภัยในการแข่งขันสำหรับผู้หญิงแล้วก็เด็กผู้หญิงแต่ยังก็ตามนะคะฝ่ายตรงข้ามและนักวิจารณ์ก็มองว่ามาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการขัดขวางสิทธิของคนข้ามเพศในสหรัฐค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อ 8:00 นกลับมาเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: ฮัลโหลสวัสดีเธอ
2: ชอบมีความลับตอนหนึ่งนาทีก่อนออกอากาศอ
1: ่
2: ะ
1: ก็อยู่ดีเธอก็ถามคำถามอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ confidential
2: โดยที่ไม่ได้ตั้งใจไง คือเวลาถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะผ่าโพรดเข้าไปว่าเฮ้ยเธอมันอะไรอ่ะพอเขาตอบเสร็จแต่เธออย่าเพิ่งพูดไปนะจริงๆไม่ต้องย้ำรู้ป่ะเพราะว่า ช่วงเนี้ยพ้นประตูก่อน
1: ทำไม
2: จำจากตรงเนี้ย ให้พ้นประตูก่อนว่าเรื่องมันเป็นยังไง จริงๆเวลาที่เรานัดกันกินกาแฟแล้วอ้อมออกไปถึงลิฟต์แล้วไม่ลืมได้อ่ะอันควรจะดีใจ
1: ควรดีใจแล้ว
2: ใช่ไหมว่าเราอะไรเอาจริงคุณผู้ฟังบางทีเราตอบไม่ได้เลยนะคะว่าอะไรที่ทำให้เราลืมบ้างในแต่ละครั้งแต่บางทีเขาก็บอกว่าเพราะเรายังไม่ได้ตั้งใจจำมันด้วย
1: ก็เป็นไปได้แต่อันว่าจริงๆการที่แบบคือถ้าถึงขั้นขี้ลืมมันคงเป็นปัญหาเลยเนา
2: ะ
1: แต่การที่เราสามารถลืมได้ง่ายอ่ะมันอาจจะเป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการที่เราจะปล่อยวางบางเรื่องได้ง่ายด้วยนะอ้อม
2: ใช่แต่
1: เราไม่ยึดติดอะไรอย่างงี้มั้ย
2: ถูกแต่ปัญหาคือบางทีเราลืมโดยง่ายอ่ะลืมเรื่องที่ควรจำ
1: แต่ถ้าลืมนัดอย่างงี้เขาไม่เรียกว่าไม่ยึดติดนะเขาเรียกว่าไม่ใส่ใจ
2: อะไรใช่ไงมันลืมเรื่องที่ควรจำแล้วไปจำเรื่องที่ควรลืมอ่ะบางทีเราควบคุมอารมณ์และสมองเราไม่ได้ได้ขนาดนั้นมันพูดยากเหมือนกันในเรื่องของคำว่าการควบคุมเมื่อวานคุณพูดไปอย่างเรื่องรถเบนซ์ที่ขับชน
1: อ่
2: ะแต่คุณเห็นข่าวใช่ไ
1: หมเห็นที่เขาบอกสุดท้ายเขาบอกทะเลาะกับแฟนอยู่อ่ะนะ
2: ใช่ภรรยาบอกเลิก
1: ก็เลยขับจนชนคนอื่นเสียหายไป 5-6 คันน่ะ
2: คุณเห็นคลิปหรือเปล่า
1: เห็น
2: คุณเห็นคลิปคันเปิดใช่ไห
1: ม
2: ที่เป็นรถเหมือนแบบ SUV ใหญ่ๆ
1: แล้วที่เขาลงมาด้วยนะแล้วยังไปเฉยเขาต่ออีกจนเขาต้องวิ่งกลับไปที่รถตัวเองอ่ะ
2: คือมันต้องอธิบายว่าถ้าหลายคนยังไม่ได้เห็นมันก็จะเป็นภาพของ รถเบนซ์ที่รุ่นแบบ2ประตูสวยดีนะคันรุ่นเนี้ยแล้วว่ารุ่นเนี้ยสวยแล้วขับแล้วภาพที่เห็นคืออยู่ๆไปชนก้นรถคันนึงแล้วชนแบบดันน่ะเจ้าของก็คงเป็นคุณลงมามั้ยถ้าคุณอยู่คันหน้า
1: ก็คงลงอ่ะ
2: ว่าเอ๊ะใครชนท้ายเอ๊ะใครชนท้ายป่ะ
1: คงต้องลงแต่คือสมมุติถ้าเจออะไรแบบนี้นะอย่างสุดท้ายคือถ้าไม่สุดผมไม่ลงนะอ้อผมไม่รู้ว่าผมจะลงไปเจอกับอะไรผมรู้สึกว่ารถผมยังพอมีเกาะกำบังอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันขนาดนี้แล้วผมคงงงว่า
2: อะไรอ่ะเนี่ยเราอาจจะถึงลงมาคนจำนวนไม่น้อยจะต้องลงมาก่อนเพื่อมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นรถชนท้ายรถเราเหรอลงมาดูแป๊บนึง
1: แต่เนี่ยคนที่ถ่ายคลิปส่วนใหญ่แบบเนี้ยเขาอย่างพูดในคลิปเลยเขาคิดว่ามันต้องเกิดแบบเทคนิคผิดพลาดเช่นคันเร่งค้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันดูไม่ใช่
2: ดูขยี้
1: ดูมันไม่น่าเชื่อว่าอยู่ดีๆคนคนนึงจะเป็นแบบขอโทษนะมันถ้าเป็นภาษาเราจะพูดว่าสมมติผมยืนอยู่ตรงนั้นผมจะต้องพูดว่านี่เป็นบ้าอะไรอ่ะเข้าใจป่ะซึ่งที่สุดมันก็เหมือนจะแบบ
2: มีอาการ
1: อารมณ์นั้นคล้ายๆว่าก็เป็น
2: ชั่ววูบ
1: ซ
2: ึ่งพอดันอย่างเงี้ยรถเขาลงมาเจ้าของรถลงมาอ้อมคิดเป็นภาพตัวเองเป็นรถคันหน้านะ
1: ครับ
2: อ้อมแบบแล้วถ้าลงแล้วเจอแบบนี้จะยังไงวะอ้อมจะทิ้งรถปล่อยไปแล้วยืนอย่างเงี้ยเหรอมาทำอะไรทำไมเป็นอย่างนี้หรือว่า
1: แต่ที่เขาลงอ่ะเขาลงมาช้าๆนะ
2: ใช
1: ่
2: เขา
1: ลงมาเขาไม่ได้ลงมาว่าเฮ้ยอะไรวะเขาลงมาเหมือนจะถามว่าม
2: าดูเกิดอะไรขึ
1: ้
2: น
1: คุณเป็นอะไรอ่ะแล้วคุณทำแบบนี้ทำไมอย่างเงี้ยนะ
2: อ้อมคิดว่าที่สุดคิดว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เขาใช้คำว่าวอดวาย8คัน
2: มันเยอะมากอยู่นะเพราะว่าเขาดันจนคันนี้หลุดแทร็กเขาไปอ
1: ่
2: ะแล้วเขาก็เหมือนอัดฟืดออกไปแล้วทุกคนได้ยินตรงนั้นเนี่ยแล้วเรายังได้ยินเลยดังปึ้งคือแบบโอ้แล้วแต่ไม่อ้อมเห็นที่เขาเป่านะศูนย์แบบศูนย์กริปสนิทใจ
1: และลองคิดนะถ้าบังเอิญคนแบบนี้ดันดื่มอีกโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยอ่ะคือ
2: เขาควรมีคนลด
1: ผมว่าเขาต้องพบนักจิตบำบัดและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองจนสร้างความเสียหายให้กับสาธารณะได้ถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ ผมรู้ว่ามันจะดูแบบผมไปยุ่งเรื่องเขาแต่ผมจะรู้สึกเข้าใจทันทีเลยว่าทำไมคนที่อยู่ข้างๆเขาถึงคิดว่าจะไม่อยากอยู่ในชีวิตเขาอีกต่อไปอ่ะ
2: เราไม่รู้เรื่องอะไรเนาะ
1: แต่คือมันคงต้องมีมุมไหนที่มันเกินควบคุมเวลาคุณมีอารมณ์เสียมากมันควบคุมตัวเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องน่ากลัว
2: ขนาดพี่ตำรวจอ่ะจะไปเคาะพี่ตำรวจถ้าเคาะยังปกติพี่ตำรวจเวลาจะเคาะกระจกก็เดินมาตรงหน้าประตูเลยค่ะแล้วก็ต๊อกต๊อกต๊อกเมื่อกี้พี่ตำรวจยังดูโยงเงี้ยก็คือเพราะเขาเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนได้แต่อวยพรคุณผู้ฟังในทุกวันเลยไหมเวลาอ้อมจะลารายการขอให้เราเจอคนที่ไม่ใจร้ายอ
1: ่
2: ะไม่ต้องเจอคนใจดีก็ได้นะเอาแค่ไม่ใจร้ายก่อนทุกวันนี้ใช้รถใช้ถนนแล้วบางทีเส้นนี้ตอนนี้คุณอันคุณผู้ฟังผ่านตรงนี้ระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีคนที่ไม่มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เยอะนัก
1: อ๋อเหรอจริงเหรอ
2: มีแล้วก็เดิน
1: อยู่อย่างเงี้ยเหรอเดินงงไหมหรือไม่งง
2: น่าจะงงเพราะว่าข้ามถนนแบบไม่มีจังหวะในช่วงเวลาที่ไฟเขียว
1: รถเขาเดินอยู่แถวนี้ทุกวันเงี้ยเหรอ
2: ในช่วงบางวันแถวนี้มีสลับกันหลายหน้าค่ะจะมีลายประจำกับคนที่แตกต่างออกไป
1: อ
2: ันนี้ต้องระวังจริงเพราะวันนั้นลงถนนแล้ว
1: ครับ
2: วันนั้นลงถนนในขณะที่ไฟเขียวแบบขาโก่งเลยเอาจริงแบบหมายถึงว่าเบรกอ่ะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันนะคะสำหรับใครที่ขับรถเนาะหรือเดินอยู่เพราะว่าวันก่อนมีอีกซอย23
1: ครับ
2: เหมือนน่าจะซอย23มั้ยทุ่มกระเป๋าลงมาบนสะพานลอยกระเป๋าเดินทาง
1: ก็มันก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะฮะที่คือคนเหล่านี้จะบอกว่าเป็นคนบ้าผมว่าคงไม่ใช่อ่ะแต่ว่า
2: อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้น
1: ผมว่าไม่รู้นะเขาใช้เกณฑ์อะไรวัดอ่ะแต่ว่าแบบความสามารถในการซึมซับความกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่าเขาแบกอะไรมาแต่เขามันมาทุ่มใส่โลกแบบนี้อย่างมันก็ไม่
2: แต่บางคนก็อาจจะมีเรื่องเคมีที่มันทำให
1: ้เหมือนเห็นข่าวเครื่องบินเล็กบินชนตึกที่จีนมั้ย
2: เห็นแล้วที่เขาไปขุดข่าวแล้วไม่ค่อยได้เจอ
1: เพื่อนอยู่ที่จีนเพื่อนบอกเขาสั่งปิดข่าวเลยนะที่ประเทศจีนเพราะว่าตอนนี้มันมีไม่อยากใช้คำว่าเทรนด์นะเพราะมันเป็นเรื่องแย่ที่เกินกว่าที่จะมันเป็นเทรนด์แต่เหมือนกับคนที่โกรธโลก
2: กดโลกกดสังคม
1: แล้วเอามาทุ่มใส่ที่สาธารณะอย่างเขาบอกผมถามว่ามันเป็นอุบัติเหตุแล้วเขาบอก
2: ไม่
1: มันเป็นพนักงานคนหนึ่งนะ
2: ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพนักงานผู้หญิงในระดับบริหาร
1: ระดับบริหารเลยนะที่บริษัทของเขาที่เขาทำงานด้วยอยู่ในตึกนั่นแหละ
2: ใช่แล้วเคนบอกว่าตั้งใจขับชนตึกนะ
1: ใช่
2: ตั้งใจขับชนที่ทำงานตัวเองเพราะว่าการขับไม่ได้ขับมั่วเพราะ
1: เขาเรียนเขาเรียน
2: การบินมา
1: ใช่
2: แล้วมีชั่วโมงบินที่ดี
1: ตั้งใจบินชนออฟฟิศตัวเองที่อยู่บนตึกนั้น
2: ด้วยสาเหต
1: ุอะ
2: ด้วยสาเหตุเรื่องที่เขาขาดทุนใช่ไหมในการลงทุนอะไรสักอย่างแล้วขาดทุนเยอะ
1: ซึ่งการลงทุนและขาดทุนเป็นเรื่องที่คุณต้องยอมรับนะ
2: เพราะเวลาที่เราจะได้ยินอะเราจะมีคำห้อยเสมอการลงทุนเป็นเรื่องของ
1: การลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาอะไรเนี่ยความเสี่ยงและอะไรและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนด
2: ถูกนะคะยืมเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
1: เนี่ยมันก็จะมีคำเตือนแล้วอ่ะ
2: ถึงแม
1: ้ไม่มีใครบังคับให้คุณลงทุนนะ
2: ใช่แบบมันน่ากลัวมากเป็นภาพที่แบบแบบ
1: คุณโกรธเจ้าหน้าที่ที่แนะนำการลงทุนยังไม่ได้เลย
2: เพราะสุดท้ายเราเป็นคนเซ็นนะ
1: เขาแนะนำนะฮะเขาไม่ได้สั่งแล้วเงินเราไม่มีใครสั่งได้แล้วถ้าเราลงทุนกับใครเพื่อนชวนไปเปิดร้านอะไรแล้วมันเจ๊งโดยสุจริตอย่างเงี้ยหรือมันไม่เป็นไปตามที่คิดไม่โกรธกันนะ
2: อันนั้นเจ๊งโดยสุจริตนะ
1: แต่ถ้าตั้งใจโกงตั้งใจอะไรประหลาดนั้นคนละเรื่องแล้วคุณก็ได้รู้จักเพื่อนคุณปะแต่โดยปกติ ไม่รู้อ่ะคือเราคงไม่พอใจหรอกแต่ว่าเราต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องก่อนผมสมมติว่าผมจะอ้อมเราทำอันนี้กันสมมติอ้อมชวนแล้วผมตัดสินใจทำผมต้องพูดกับตัวเองไว้เลยว่าผมไม่โกรธนะ
2: ซึ่งเอาจริงป่ะพอถึงเวลาจริงมันก็ยากเพราะบางทีมันก็จะมีแหละอันนี้พูดเผื่อไว้ว่าบางทีตกลงกันอย่างนึงเส้นของการกระทำมันก็อีกอย่างนึง
1: ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ตกลงคุณโกรธได้โกรธในฐานะที่แบบทำไมไม่ผิดสัญญาอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเขาก็
2: ทำเต็มที่แล้ว
1: ทำกันตามปกติแล้วอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันเราต้องใจเราต้องไปไม่เป็นคนใจแคบอ่ะ
2: ต้องระมัดระวังด้วยนะคะมันไม่ง่ายเลยแต่นี่สุดท้ายรู้สึกเสียชีวิตนี่ฮะ
1: โอ้วิ่งขับชนขนาดนั้นก็คงต้องเสียชีวิตแหละ
2: ตอนแรกอะยางมั้งไม่น่าไปเสียแต่แบบ
1: ครับผม
2: เละ
1: ครับนะอ่ะก็
2: สอดคล้องกับที่เวลาอ่านเจอว่าที่เขาบอกว่าตอนนี้ประชากรทั่วโลกหรือว่าอีเวนประเทศไทยเองคนที่มีปัญหาเรื่องของ mental health อ่ะมีเยอะขึ้นมากในช่วง10ปีเนี้ยเขาบอกจำนวนมันโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดอ่ะมันไม่แปลกปะ มันไม่แปลก
1: มันก็รู้สึกว่ามันก็อยู่ยากขึ้นเนาะอ้อม
2: มันไม่แปลกมันไม่แปลกเลยเอาจริงๆนะคะโอ้คุณผู้ฟังส่งมารัวมากเลยค่ะ
1: มีส่งรายงานตลาดหุ้นให้เรา
2: ราคาน้ำมันดิบ
1: ราคาน้ำมันดิบดัชนีหุ้นไทยอะไรเงี้ยนะ
2: หรือเขากำลังจะเป็นนัยยะว่าพี่พูดเรื่องซีเรียสบ้างดิคะ
1: ครับผม
2: หรือยังไง
1: มันก็อ่ะเคลื่อนตัวกันไป
2: เรามีหลากหลายเรื่องนะคะ
1: ใช่มีหลากหลายเรื่องนะครับบางเรื่องมันเป็นแค่เรื่องอัปเดตเฉยๆแล้วก็บางเรื่องก็เป็นความเห็นของนักกฎหมายแต่บังเอิญว่ามันก็ดูเป็นข่าวใหญ่ก็แบบมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่มันเป็นเรื่องที่ในมุมมองที่น่าสนใจดีเหมือนกันอย่างเช่นนะมีทนายไพศาลที่เราเห็นคุ้นเคยเนี่ยก็ออกมาติดตามแต่ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะแต่เขามีมุมมองของกฎหมายในแง่มุมต่างๆที่หลังจากเขาบอกว่าเขาไปศึกษาแล้วเขาเชื่อมั่นว่ากรมสรรพากรจะไม่สามารถบังคับให้คุณทักษิณจ่าย 1.7 หมื่นล้านบาทได้ซึ่งเป็นเงินภาษีจากการขายหุ้นเขาบอกว่าถ้าทำแบบนั้นกรมสรรพากรมีสิทธิ์ถูกฟ้องครับ
2: อ๋อเหรอ
1: เขาไม่ได้ออกมาพูดในเชิงที่ว่าเขาเข้าข้างใครนะฮะแต่เขาวิเคราะห์ว่าในระหว่างทางมันมีการฟ้องร้องแบบนี้คำพิพากษาของคดีนั้นบอกว่าคนนี้ไม่ผิดอีกอันนึงคำพิพากษายกมาคำตัดสินของแต่ละศาลจากแต่ละคดีที่บางทีหางมันเกี่ยวกัน มันมีผลต่ออีกคดีหนึ่งที่มันทำให้เกิดความย้อนแย้งบางอย่าง
2: เป็นได้ทั้งหมด
1: ครับ
2: มันแต่เมื่อกี้มาเช้ามาถึงก็คุยกันเราตอบไม่ได้จริงนะเราวิเคราะห์เรื่องนี้กันไม่ได้วิจารณ์อย่าต้องหัววิเคราะห์เลยเพราะว่ามันต้องมีฝั่งที่บอกว่าทำไมจะไม่มีสิทธิ์กับฝั่งที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์นั่นแหละ
1: แล้วต้องเป็นนักกฎหมายมานั่งเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาพูดถึงมุมนี้เฉยซึ่งตอนเห็นมุมนี้ผมก็อ้าวเหรอก็น่าสนใจนะอ่ะประมาณนั้นแหละมันก็ทำได้ประมาณนี้เท่านั้นเอง ครับผม
2: ครับ
1: อ่ะส่วนเรื่องพรบ70งบประมาณอะไรกันต่างๆนะครับก็ผ่านเรียบร้อยนะครับวงเงินอยู่ที่ 3.788 ล้านล้านบาท นะครับก็ผ่านแล้วนะครับด้วยสภาก็คือมติ288-119งดออกเสียง86 เสียง
2: ค่ะ
1: ครับผม
2: นะครับเมื่อกี้ไหนๆก็มีชื่อของคุณทักษิณละไปที่คดีชั้น14หน่อยไหมอ่
1: ะไปสิไป
2: นะคะก็ โอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้แต่เช้า ขอโทษค่ะคนที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เราเคยได้ยินเรื่องคุณทักษิณชั้น14คำว่าคุณทักษิณชั้น14คุณรู้ใช่ไหมมันหมายถึงอะไร
1: หมายถึงอะไร
2: ก็คือตอนกรณีปีก่อนนู้น
1: ตอนนู้นที่เขากลับมาแล้วในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เรือนจำไงที่ไม่สบายเลยไปชั้น14
2: ก็บอกว่าเข้าเรือนจำไปแล้วแต่พอไม่สบายก็เลยไปอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจถูกไหมฮะ
1: ครับผม
2: และเบ็ดเสร็จสุดท้ายมันก็มีการพูดคุยกันในชั้นศาลแหละเนาะใช่ไหมหรือในชั้นไหนก็ไม่รู้จนคุณทักษิณเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำอีกทีนึงจนเรียบร้อยแล้วครบนะคะจนได้ออกมาในช่วงนี้ก็มีชื่อของพลตำรวจโททวีสินเข้าไปเกี่ยวถามว่าเขาเป็นใครเขาคืออดีตในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: ถามว่าเกี่ยวพันยังไงก็ตอนนั้นคือตอนที่คุณทักษิณต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากเป็นคนไข้หนักอะเนาะมีเขาเป็นในแพทย์ใหญ่คุมอยู
1: ่ในตอนนั้น
2: อ
1: ดีตในแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือคุณหมอคนนี้ได้ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วนะครับซึ่งมีผลก็คือวันนี้เป็นวันแรกวันที่2กรกฎาคมเพื่อเดินหน้าต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวของเขาเองนะครับทั้งในทางแพ่งและอาญานะครับซึ่งคุณหมอทวีสินนะครับถูกพลตำรวจเอกกิจรัตน์นะครับซึ่งเป็นผบ.ตร.เนี่ยสั่งตั้งแต่1ตุลาคมปีที่แล้ว2568เนี่ยนะครับให้ทางพลตำรวจโททวีสินเนี่ยมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นเวลา6เดือนขาดจากตำแหน่งเดิมสืบเนื่องมาจากกรณีถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมและจากกรณีการเรื่องของการพักรักษาตัวชั้น14เนี่ยก็คือแพทยสภาก็คือพักเหมือนพักใบอนุญาตอ่ะมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรนะฮะต่อมา30มีนาคมปีนี้นะครับพลตรีกิตรัตน์นะครับลงนามใบในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้พลตำรวจเอกทวีสินช่วยราชการต่ออีก3เดือนยืดระยะเวลาไปนะฮะตั้งแต่1เมษายนถึง30มิถุนายนก็คือเพิ่งหมดสิ้นไปนี่นะครับเนื่องจากผลสอบวินัยปมชั้น14ซับซ้อนแล้วยังไม่เสร็จนานมากเนาะหลังจากนั้นวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.เนี่ยจะมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีโดยจะเลื่อนพลตำรวจโททวีสินขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.
2: ค่ะ
1: และโยกพลตำรวจโทไพบูลย์เจียมอนุกูลกิจนายแพทย์รักษาราชการนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ
2: ค่ะ คือจริงๆแล้วอะตั้งแต่ตอนชั้น14อะตอนกรณีตอนนั้นอะมันมีข่าวอยู่แล้วว่าที่เขาประชุมกันแล้วใช่ไหมมันจะต้องมีโผออกมาใช่ไหมว่าใครขึ้นอะไรตอนแรกมีชื่อของพันตำรวจโททวีสินตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะว่าจะขึ้นแต่พอมันมีกรณีนี้มันก็เลยกึกมันจะขึ้นโดยลำดับไงเขาก็มีจะขึ้นโดยลำดับแต่มันก็โดนไม่ขึ้นแล้วโดนย้ายอย่างนี้ไงเอาว่าอันเนี้ยมันก็คงสำหรับมุมของเขา
1: ถ้าไปดูในรายละเอียดผมก็ตอบไม่ได้อะพูดตรง
2: ๆแต่มันเป็นมุมเขาไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องสู้อ่ะ
1: ใครโดนใครสั่งใครแกล้งใครคุ้มกลาหัวใครอยู
2: ่
1: แต่ที่แน่ๆมีความไม่ปกติอยู่ในนี้สูงมากอ่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องรับผิดชอบความไม่ปกตินี้อ่ะนะคะมันอาจบางครั้งบางทีการลงมือไม่ได้เข้าข้างใครนะบางทีการลงมือทำอยู่ในระบอบที่ใหญ่บางคนไม่ได้เอ็นจอยกับระบอบนั้นนะแต่หนีไม่ได้ก็มีนะบางคนก็มีนะว่ามันอยู่ในระบอบนั้นแต่ไม่ได้นะแต่หนีออกไม่ได้
1: ก็เป็นอันว่าล่าสุดก็คือคุณหมอลาออกแล้วบอกว่าจะสู
2: ้มันจะสู้นะ
1: ทางแพ่งและอาญานะฮะแต่ลาออกมาสู้อ
2: ่
1: ะเอาก็ดีนะ
2: ตั้งใจเลยอ่ะ
1: ผมสนับสนุนคนสู้อ่ะ
2: ก็คือ
1: ผมไม่ได้บอกว่าเขาฝั่งไหนถูกหรือฝั่งไหนผิดนะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเขาใครก็ตามที่ออกมาสู้ผมจะสนับสนุนหมด
2: เอาเป็นว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนเอาเป็นว่าฝั่งไหนถูกแล้วขอให้คนนั้นชนะแล้วกัน
1: เพราะว่าถ้าเข้าสู่ ชั้นศาลมันต้องเอาหลักฐานออกมาไง
2: แล้ว
1: คำสั่งศาลมีสิทธิ์เรียกให้เอาหลักฐานที่ปกติแล้วไม่สามารถเรียกได
2: ้เอามาได้
1: อยู่เราก็ได้แต่หวังว่า
2: เราจะได้เห็นไหมแชทเหรอ
1: ไม่รู
2: ้เราจะได้เห็นแชทเหรอ
1: เธอ
2: เขาลบไปยัง
1: เอางี้นะฉันเนี่ยนะ โดยส่วนตัวนะทั้งจริงๆแล้ว ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องดีนะ แต่การที่น้องผู้หญิงแอร์โฮสเตสการบินไทยเนี่ย
2: uh-huh.
1: ถูกจับที่ออสเตรเลียเรื่อง ยาเสพติดเนี่ย
2: uh-huh.
1: ในมุมหนึ่งผมว่าตอนนี้น่าจะมีคนร้อนรนมาก
2: มันระเบิด
1: ที่ประเทศไทยเพราะ
2: อะไร
1: มันมีต่างชาติเข้ามาถ้ามันมีแต่คนไทยเรื่องนี้จะเงียบไปเลย
2: แต่หลายครั้งเราก็ไปเอี่ยวกับต่างชาติแต่พอข้ามกับประเทศทุกอย่างดูสิ่งที่เกิดที่ต่างชาติดูเหมือนเกิดกันคนละมัลติเวิร์สอะได้หรอปะ
1: ผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้ถ้าต่างชาติเข้ามาช่วยขุดจะเจอต่อฮะจะเจออาจจะนอกคือถ้าเป็นคนไทยขุดจะเจอต่อแต่ถ้าต่างชาติขุดมีหวังได้มั่งว่าอาจจะเจอต้นต่อ
2: ไปเจอต่อนะแล้วก็ขุดไปเรื่อย
1: ๆแต่ถ้าเป็นคนไทยจะโดนตัวล่างๆโดนแล้วจบ
2: กี่เรื่องแล้วล่ะ
1: แล้วไม่ถามต่อด้วยว่าลูกน้องใคร
2: รับเองแมนสิครับพี่เต็มที่สิครับท่านแต่จริงเราก็เคยมีเกิดขึ้นตรงนั้นเห็นอยู่แต่บอกว่าไม่ใช่อ่ะ
1: โอ้ยกี่เรื่องละที่เห็นอยู่ตรงหน้าชัดๆน่ะ
2: เนี่ยแล้วก็บอกไม่ใช
1: ่
2: ฮัลโหลเฮ้เฮ้เลยปรากฏฮัลโหลได้รับโทรศัพท์กันอยู่สองคนเช้านี้นั่งร้านกาแฟแล้วฮัลโหลพูดถึงเหรอจ้าอย่างเง
1: ี
2: ้ยเสียวหลังว่า
1: อ่ะอีกเรื่องนะเงียบไปเลยเนี่ย
2: อะไร
1: แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเสียเงินประชามติไปผลประชามติออกแล้ว
2: ตกลงแก้มั้ย
1: เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่แก้ไง
2: เขาบอกเขาต้องแก้นี่เพราะว่าประชาชน
1: แส
2: ด
1: ง
2: แสดงขนาดนั้นแล้วมันคือความประสงค์ของประชาชนแต่ก็มีนักวิชาการบอกนะว่าถ้าไม่แก้ไม่ปรับไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันจะขัดต่อเจตจำนงที่ประชาชนแสดงในวันนั้น
1: โอ้ยเธอกี่เจตจำนงแล้วที่มันไม่เคยเกิดขึ้น
2: ฉันไม่รู
1: ้ล่าสุดเห็นไหมคุณชาดาไทเศรษฐ์แต่ผมไม่ได้บอกสิ่งที่เขาพูดมันเป็นที่สุดนะเขาก็มีสิทธิ์มีความเห็นนั้นแต่ว่าคุณชาดาไทเศรษฐ์ออกมาพูดบอกว่ามันต้องดูก่อนนะว่าคนที่เลือกหรือแสดงความเห็นว่าจะแบบแสดงจุดยืนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญน่ะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจหรือเปล่า
2: โอ้บางทีเป็นปกครองประเทศมีความรู้แย่เลยอุ้ยขอโทษขอโทษ
1: แต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณคิดแบบนี
2: ้
1: คนที่เลือกคุณเข้ามาเขามีความรู้ความสามารถหรอ
2: ครบไหม
1: ถ้าคุณจะใช้ลอจิกนี
2: ้
1: ว่าเขาตัดสินใจแบบนี้เขามีความรู้ความคุณจะยังไงคุณต้องให้ทุกคนสอบก่อนเนาะสอบว่ามีความรู้ความสามารถแล้วถึงมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งเหรอมีที่ไหนในโลกนี้เขาทำก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนน่ะ
2: ประชาธิปไตยมีความรู้หรือไม่มีสิทธิ์ใช้หมดนะคะ
1: แล้วคุณเอาอะไรมาวัดว่าเขามีความรู้พอที่จะเลือกการอ่านรัฐธรรมนูญ10รอบแล้วก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเข้าใจมันหรือคุณเข้าใจมันคุณก็อาจจะเลือกใช้มันอย่างผิดก็ได้อ่ะ
2: คุณว่าที่ทำงานอยู่ในสภาเขาอ่านอะไรเข้าใจครบทุกข้อป่ะ
1: เมื่อก่อนฉันไม่กล้าคิดเลยเธอฉันจะคิดตลอดว่าฉันเก่งไม่พอแต่ณวันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันทำได้หลังจากที่ฉันเห็นคนเหล่านี้ทำงาน
2: เธอว่าคนอ่านหนังสือแตกไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
2: ฉันว่าบางคนก็แตกจริงๆเฮ้ยมันมีคนที่อ่านแตกเยอะแต่บางคนก็อุ๊ยถ้าจะบอกแม่ขอเมาส์เลยเนี่ยเห็นหน้าพอพูดเมื่อกี้คุณชาดาพูดอะไรนะ
1: เขาบอกว่าตอนที่ทำไอ้ประชามติอ่ะควรมีเหมือนกับระบุตัวตนไว้เพื่อที่ทางจะได้สามารถโทรกลับไปสอบถามได้ว่าคนเหล่านี้มีความรู้ความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ย
2: ตัดมาที่
1: ฉันแบบเฮ้ย
2: เธอเห็นไหมคณะ
1: มันไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเลยวิธีคิดเขาว่า
2: คณะสสและเป็นสสแล้วมีตำแหน่งบางคนไม่ได้ดูมีความรู้ด้านนี้เลยแล้วบางคนดูมีชนักติดหลังด้วยแต่ไปนั่งให้ความรู้คนอื่นอะเธอว่าไม่แปลกเหรอเธอว่าไม่แปลกเหรอ
1: แปลกค่ะแปลกนานแล้วค่ะ
2: หรือว่าไม่แปลกคะ
1: แปลกตั้งแต่วิธีการเลือกสวแล้วค่ะ
2: เราไม่มีความรู้ไง
1: ใช่ฉันมีความรู
2: ้เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจที่จะไปวิพากษ์สิ่งนี
1: ้แล้วเราไม่คิดจะแก้วิธีการเลือกสวเหรออ่ะผมถามกันเนี่ย
2: เขาปรับแล้วไม่ใช่เหรออันใหม่พอหมดอายุอันนี้มันต้องปรับ
1: เหรอผมยังไม่เห็นรายละเอียดเลยเดี๋ยวถึงเวลาเขาเลือกเหมือนเดิมถ้าเลือกเหมือนเดิมตอนนี้เขารู้วิธีกันแล้วนะ
2: วิธีอะไร
1: วิธีในการเอาชนะกติกาไง
2: ทำยังไงบ้างอ่ะ
1: อ้าวก็ถ้าเกณฑ์คนได้มากก็ชนะไงเพราะเข้าไปเลือกกันเองไงเพราะฉะนั้นคนที่สมัครไม่ได้เป็นคนที่สมัครเพื่อที่จะไปเป็นสวสมัครเพื่อที่จะไปเป็นคนเลือกคนอื่น
2: แล้วพอไปสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับคณะที่ทำงานในนั้นก็จะบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์สงสัยหรือไม่มีสิทธิ์เพิกถอนเพราะไม่ใช่อำนาจของประชาชนโดยตรงใช่ป่ะจะเป็นอำนาจของสวสทกกตวนอยู่แค่เนี้ยแต่ไม่ใช่อำนาจของประชาชนแต่งบเลือกตั้งให้ประชาชนสูงเลยนะสนุกสนุก
1: ครับผม
2: นะคะคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอุ้ยอ่านดีเหรอวะพี่อัน
1: อะไร
2: ส่วนตัวคิดว่าต่างชาติก็ไม่ช่วยค่ะประโยคถัดไปไม่อยากอ่าน
1: ผมว่าก็ยังดีกว่าฮะ
2: แต่มันยัง
1: ด
2: ูมีอะไร
1: ขึ้นคือมันหรือถ้าเขาอย่างน้อยมันก็ต้องมีข่าวออกมาให้เห็นเลยว่
2: าม
1: ันเขาขุดแรงกว่าเราขุดเองอ่ะเพราะเรารู้ว่าเราขุดไม่ได้อ่ะในบางเรื่อง
2: เพราะว่าอย่างเรื่องมีนามันมีสองมันมีหลายกระแสมากอ่ะแต่เอาแฟกต์ก่อนดีกว่า
1: เรื่องอะไรนะครับ
2: คุณแอร
1: ์อ๋อคุณแอร
2: ์คุณแอร์มันมีหลายกระแสมากนะ
1: แต่ว่าการเคลื่อนตัวล่าสุดของคุณแอร์คนนี้ก็คือมันมีข่าวออกมาจากทางฝั่งออสเตรเลียนะฮะว่าเขาเหมือนดีแคลร์นะคือเขาช่องเขียวแต่เขาไปดีแคลร์
2: ใช่บอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่อันนี้คือข่าวในหลายๆแหล่งพูดพร้อมๆใจกันพูดว่าทางคุณแอร์เนี่ยเป็นคนบอกเองว่าเมื่อถูกถามเขาถูกถามว่ามีของอื่นไหมที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วคุณแอร์รับไง
1: ใช่แล้วคุณแอร์เป็นคนพูดด้วยว่าเขาถือกระเป๋า12ใบเข้ามา อยากตรวจไหมคือไม่ได้อยากตรวจไหมแบบอยากตรวจเปล่าเปล่านะแต่คือหมายความว่าแบบ
2: ทำตามหน้าที
1: ่ยินดีให้ตรวจเลยนะว่าเขาถือกระเป๋า12ใบนี้มาตั้งแต่ก่อนถูกสงสัยเนี่ยเหมือนเขาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจในลักษณะข่าวที่ออกมามันเป็นในรูปแบบนั้นซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดว่ามันมีความชัดเจนในการแสดงจุดยืนตรงนี้มากน้อยแค่ไหนตัดข่าวในเบื้องต้นตอนนี้มันมีข้อมูลนี้ออกมาซึ่งข้อมูลนี้ออกมามันน่าจะมีผลบ้างในเชิงเจตนาบางอย่างที่หลายๆคนสงสัยอยู่ว่าเขารู้หรือไม่รู้
2: ใช่เพราะมันมีข้อให้หลายคนเอ๊ะได้ถามว่าคุณอั๋นหรือน้องโบหรือคุณผู้ฟังเอ๊ะได้ไหมล่ะกระเป๋า12ใบอ่ะถ้าขนราคา 8,800 อ่ะส่งเมลมันถูกกว่าเนาะ
1: มันอาจจะช้าไง
2: เนี่ยป่ะแต่มันก็คงช้าไม่มากต่อให้คุณส่งด่วนหรือน้ำหนักกระเป๋า12ใบอ่ะกับมีสิ่งอื่นใส่อ่ะเข้าไปสัก900กรัมมันกะได้ไหมแต่บางทีคนเราอายุยังไม่เยอะมากนะโลกมันอาจจะยังน้อย
1: แต่เขาถือเข้าไปโลเดียวไม่เหรอหมายถึงเฮโรอีนอ่ะ
2: ใช่ไงแต่ว่าต้องคำนวณว่าในกระเป๋า12ใบมันเป็นกระเป๋าผ้ากระเป๋ามันจะน้ำหนักแอดไปอีก1กิโลได้เลยหรอ
1: แต่สมมติว่ามันห่างกันโล2โลฉันไม่รู้สึกนะกระเป๋ามันสามารถเหมือนกระเป๋าว่ากระเป๋า
2: เข้าใจ
1: ในไซส์เดียวกันบางยี่ห้อหนักมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อันนั้นคือหนังอันนี้คือผ้าพอมันเป็นกระเป๋าผ้าไงมันเลยน่าคิดแล้วเขาบอกว่าบางแหล่งข่าวยังงงอยู่นะเนี่ยตรงไม่รู้ยังไงบางคนบอกว่า2ใบรวมเป็น900กรัมบางคนบอกแกะใบแรกก็900กรัมแล้ว
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วเมื่อวานเห็นข่าวนี้อีกอันนึงนะฮะไหนๆมาแนวการเมืองหน่อยนึงฮะคุณพนิดามงคลสวัสดิ์ สส.สมุทรปราการพรรคประชาชน อภิปรายถึงงบประมาณองค์กรอิสระคือเขาพูดถึงปปช.คุณลองฟังรายละเอียดตรงนี้ดูนะผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็ว้าว
2: เหรอ
1: ถ้าไม่จริงออกมาเถียงกันนะผมชอบนะ
2: แต่ไม่ถึงมาเถียงกับเรา
1: ชอบเวลาพรรคประชาชนทำงานแบบนี
2: ้ไม่ต้องมาเถียงกับเรานะคะไปคุยกันเองแต่ระหว่างทางอย่าฟ้องกันเนาะ
1: ใช่คุณฟังนะสิ่งที่คุณพนิดาพรรคประชาชนพูดคือ
2: ว่า
1: ปปช.มีงบผูกพันเดิมตอนนี้กับตึกอยู่19ตึก
2: ตึกอะไร
1: ตึกออฟฟิศ19ตึก
2: ทำไมต้องมีเยอะ
1: นั่นสิฟังนะแล้วปีนี้นี่เขาพูดเรื่องงบประมาณนะปีนี้ตั้งงบผูกพันสร้างใหม่เพิ่มอีก5ตึกปีก่อนขอสร้างตึกอบเพื่อบกเพื่อใช้ในการอบรมบุคลากรใหม่12ชั้นเป็นตึก12ชั้นและในตึกนั้นมีความเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์เลยในตึกที่ใช้อบรมบุคลากรใหม่มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกไซส์มีห้องฟิตเนสมียิมมูลค่า777ล้านบาทงบที่ขอนี้ไปสร้างในปีที่แล้วจนปัจจุบันยังสร้างไม่เสร็จแต่ปีนี้ขอตั้งงบใหม่เพิ่มอีก5ตึกและของบไปปรับปรุงอาคารเดิมที่ยังสร้างไม่เสร็จด้วย
2: เดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ดิคนที่ของบคือใคร
1: ปปช.
2: ทำอาชีพอะไร
1: ก็ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วจะต้องมีคนในออฟฟิศเยอะแค่ไหน
1: ผมไม่รู
2: ้แล้วต้องมีสาขาต้องมีหลายตึกทำไม
1: ทำไมทุกคนต้องมีตึกเป็นของตัวเอง
2: ตึกอย่างเงี้ยเรารู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันที
1: อ่ะขอถามนะ
2: ว่า
1: สตง.ตึกที่ถล่มไปตอนนี้ไม่มีตึกนั้นน่ะ
2: เขายังทำงานได้ปกติ
1: เขายังมีโต๊ะนั่งทำงานกันได้แล้วยังทำงานได้ตามปกติป่ะ
2: ไม่เพราะนั่นคือตึกใหม่ที่เขาคิดว่ามันจะย้ายไปเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นไงอันนี้เข้าใจ
1: แต่แบบผมรู้สึกว่าไม่ต้องอยู่กันธรรมดา
2: คือเราไม่ได้บอกว่า
1: ประชาชนก็อยู่กันธรรมดา
2: คือไม่ได้บอกว่าสร้างตึกไม่ได้นะคะในขณะที่ตึกมันจำเป็นกับการเติบโตของการทำงานที่มันดีขึ้นมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้เข้าใจแต่ถ้ามากเกินไปมันล้นนะคะมีทั้งหลายตึกอะไม่แต่ที่หัวเราะพูดออกมาเมื่อกี้ขอโทษที่เสียมารยาทคือถ้าสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกอะเอาเงินไปพัฒนากกท.ไหมคะบางทีเวลาคนมาแข่งยังอายเลยถูกปะสระว่ายน้ำโอลิมปิกไปไหว้ดังอย่างนี้ว่า
1: ครับ
2: ท่านมีเวลาออกกำลังกายกันขนาดนั้นเลยคะ
1: ก็หลังเลิกงาน
2: เข้างานกี่โมง
1: คือจริงๆไม่ผิดหรอกครับ
2: ใดๆที่จะทำ
1: ไม่ผิดหรอกนะฮะถ้าคุณจะมีฟิตเนสมีอะไรถ้ามันดีแล้วเราอยู่ในแล้วเราเป็นประเทศที่แบบดีจังเลยในตอนนี้ก็ทำไปก็โอเคแต่คือ
2: ตอนนี้เรียนไม่พร้อม
1: หรือคุณมีคำอธิบายที่ดีก็ออกมาอธิบายนะว่าอ๋อมันจำเป็นจริงๆอ่ะหรือสมมติคุณทำแบบนี้นะคุณปรับปรามทุจริตแห่งชาติดีเลิศเลย
2: คุณเอางบกลับคืนมาได้ประมาณแสนล้าน
1: ก็โอเคอ่ะก็ถ้าปรับปรามทุจริตได้ผลงานแบบเป็นที่ประจักษ์อิ่มอกอิ่มใจทำไปเลย
2: งั้นกินไปจะได้อิ่มท้องตอนนี้น่าจะโมโหหิวอะเอาว่าเขาอาจจะโมโหหิวอะอะไรกินเนี่ยเสียงแกะมาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ครับ
2: คุณผู้ฟังบอกครูหลายคนเคยนอนไม่หลับเพราะหน่วยงานนี้เลย
1: ครับผม
2: มีเวลาเหลือๆเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเปล่าคุณผู้ฟังตั้งข้อสงสัย
1: ไม่ขนาดนั้นหรอกฮะทำ
2: เขาก็มีอะไรทำ
1: ผมว่าเขาทำเยอะนะฮะแต่จะได้ประโยชน์น้อยเท่านั้นเอง
2: ครูพี่ถ้าพี่พูดงี้พี่กินขนมเลยดีกว่าถ้าพี่จะพูดเขาสวนแทงเข้ามาอย่างนี้พี่กินเถอะ
1: ถืออยู่ในมือที่เสียงกรอบๆไหมครับ ASMR นะครับเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบนะครับแบรนด์ที่คุณไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคือแบรนด์กอบกอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับสินค้าอีกหนึ่งแบรนด์ที่วันนี้อยากมาแนะนำคือมันฝรั่งแท้กอบกอบนะครับผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีแผ่นหนาคุณดูสิ
2: ว้าวแผ่นหนาจริง
1: จริงจริงถูกต้อง
2: คุณฟังขนาดสายตาไม่ค่อยปกติมองจากตรงนี้
1: มันหนาย
2: ังเห็นว่าหนาเลย
1: มันกรอบกรึบอ่ะเข้าใจป่ะและนี่คือรสสาหร่ายวิทซีวีดเลยแล้วดูบนตัวสาหร่ายบนตัวตัวมันฝรั่งตัวนี้มันจะมีแบบสาหร่ายอยู่ด้วยเห็นป่ะแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นมันจะสะใจมากเคี้ยวเพลินในทุกๆคำนะครับกรอบกรอบมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยกันนะครับก็มาดูกันว่ามีรสอะไรบ้างนะครับรสชาติแรกเดี๋ยวขอกินก่อนหนึ่งคำได้ไหม
2: เดาสิถ้ากินทั้งถุงเลยไม่มีใครติดน้ำลายจะไหลอ่ะอ
1: ร่อยอ่ะขออนุญาตดูดนิ้วได้ไหมอ่ะ
2: รู้แล้วเมื่อกี้เห็นงัดขึ้นมาแล้วก็ดูดไปเถอะ
1: มันไม่ดูดไม่ได้อ่ะเธอ
2: เออเข้าใจทุกอย่าง
1: ดูดตายแล้วสารายเต็มเลยอ่ะ
2: อีกนิดเดียวเธอก็เอานิ้วแล้วก็ล้วงดิแต่ตอนนี้เธอกินก่อนเพราะคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรรู้ป่ะแค่ได้ยินเสียงถุงก็รู้แล้วว่ากรอบกรอบคุณผู้ฟังถึงขั้นบอกว่าอยากกินออริจินอลอ่ะหาไม่ได้อ่ะค่ะพี่อันมีทุกรสแหละ
1: ฉันยกมาให้ทั้งถาดเลยพวกเธอมาดูกันเดี๋ยวนี้ล้อมวงกันเข้ามาสิ
2: จ้ะ
1: รสชาติแรกครับเดี๋ยวนะน้ำลายสอดิฉัน ซองสีน้ำเงินรสชาติดั้งเดิมอันนี้รสจะแตกต่างจากรสอื่นนะครับเป็นรสชาติเดียวที่เป็นแบบแผ่นเรียบนะครับถ้าเป็นออริจินัลนะครับได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆคลาสสิกโดนใจนะครับส่วนซองสีดำที่เมื่อสักครู่อ่านเพิ่งกินไปเป็นรสที่เรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยด้วยความหอมสาหร่ายแบบเน้นๆนะครับได้ฟิลสไตล์แบบญี่ปุ่นนะฮะเมื่อสักครู่ชิมไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะกินระหว่างเบรกอร่อยมากคือน้ำลายหนึ่งเอื้อรสชิคเก้นบาร์บีคิวครับซองสีขาวนี่อยู่นี่นะฮะอันนี้ครับหอมกลิ่นบาร์บีคิวเคี้ยวเพลินไม่มีเบื่อนะครับแล้วก็รสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำไทยแนะนำให้ซื้อเป็นของฝากเพื่อนต่างชาติได้เลยนะครับอ่ะก็ไปหากันนะครับส่วนอีกรสหนึ่งรสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวนะครับเผ็ดร้อนสไตล์ฝรั่งเศสนะครับอร่อยเด็ดเผ็ดกำลังดีแล้วก็รสชาติใหม่ล่าสุดของกรอบๆคือรสชิคเก้นซอสเซจชีส
2: โอ้ยด้วยชื่อ
1: คือน้ำลายเอื้อกเลยอันนี้เข้มเต็มซองนะครับเพราะฉะนั้นควรลองกันแล้วคุณฟังแต่ละรสสิเอาง่ายๆไม่ต้องเลือกไปรวมกันไปแล้วจัดกันไปทุกรสเลยไปลองกันนะครับกรอบๆครับตอนนี้ได้พรีเซนเตอร์ใหม่เป็นคุณกันณภัทรอินใจเอื้อด้วยนะครับก็เปลี่ยนลุคของคุณกันจากเดิมเป็นสไตล์แบบร็อกนิดๆนะครับที่แบบมีวากเป็นชาวร็อกสตาร์นะฮะในปีนี้ครับจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ใครอยากเห็นกันณภัทรในแบบชาวร็อกนะฮะตามกันได้ทาง Facebook IG TikTok ของ Youth Full Food กับกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับแบบนี้อ่ะมีทุกสีทุกรสนะครับหน้าตามันเป็นเช่นนี้นะฮะเห็นคำว่ากรอบกรอบคว้าไว้ก่อนแล้วลองชิมดูแล้วส่งฟีดแบ็กมาหน่อยคุณชอบรสไหน
2: เนี่ยมีคุณผู้ฟังหาออริจินอลไม่เจอเนี่ยอยู่ในมือพี่อันเนี่ย
1: ออริจินอลคืออยู่ตรงกลางนี่เลย
2: เป็นแผ่นเรียบนะคะ
1: เป็นสีฟ้านี่อันนี้คือออริจินอล
2: ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไรทิปถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคลียวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกอบพถคลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
1: พักแป๊บครับ
0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: รวยรวยรวย
4: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: รวย
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
7: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
10: อร่อยเกินต้าน

วันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: นี่มีคนบอกว่าควรจ้างคุณอ้อมมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะ
5: อะไรคะ
4: กรอบกรอบอะค่ะ
5: นะคะ
4: เพราะว่าอะไรไหมคะ
5: อะไรคะ
4: เพราะว่ากรอบอยู่ทุกยุคค่ะเหมือนคุณอ้อมเลยค่ะ
5: อุ้ยตายแล้วชมใช่ไหมคะนี่ฉันจะถือว่าเป็นคำชมนะฮะ
4: เป็นคำชมใช่ฮะคุณ
5: อู้แต่เราก็โตมากับขนมแบบนี้นะ
4: จริงเราโตมาเด็กเลยกรอบกรอบ
5: คุณผู้ฟังจำได้ไหมตอนเราเด็กอ่ะพวกนี้ถุงละกี่บาท
4: 3บาท5บาท
5: 5บาทคุณคิดดูดิเราโตมาตั้งแต่เขา5บาทอ่ะเขาขึ้นราคาช้ามากนะเพราะเราโตมาจะ50ปีแล้ว
4: อ่ะมาอ่ะเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะฮะแพทยสภาครับเดินหน้าแก้กฎหมายปิดช่องโหว่ผิดจริยธรรมแต่ชิงลาออก
5: เราเคยได้ยินเรื่องแบบนี้กันไหมอ่ะ
4: ก็เคยครับผมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดนะเข้าใจป่ะคือที่บอกผิดจริยธรรมอ่ะเขาก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ว่าเขายังไม่ผิดนะครับแต่ว่าอ่ะโอเค
5: เขาไม่ได้ระบุชื่ออะไรใครเลยนะ
4: ใช่เลขาธิการแพทยสภาก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะว่าคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับก็มีความเห็นที่จะดำเนินการทางจริยธรรมต่อผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกแพทยสภาหรือว่าคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับบอกว่าแบบมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่มันยังไม่ชัดเจนอยู่ก็เลยส่งเรื่องนี้ไปหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเอาง่ายๆนะสมมุติว่าคนที่เป็นแพทย์ทำผิดจริยธรรมการเป็นหมออ
5: ่
4: ะมันสามารถดำเนินการได้โดยแพทยสภาเนี่ยดำเนินการว่าเฮ้ยคุณเป็นหมอคุณทำแบบนี้ไม่ได้1 2 3 4 5 6 7 8
5: แล้ว
4: ผิดจริยธรรม
5: แล้ว
4: ในระหว่าง สมมุติว่าโดนดำเนินการดำเนินคดีเรื่องผิดจริยธรรมทางการแพทย
5: ์
4: เขาลาออกจากการเป็นหมอเลยเอาใบหมอมาคืน
5: แต่ใบวอยังอยู่ปะ
4: แต่ตามกฎหมายถ้าไปดูนะตอนนี้ทันทีที่เขาลาออกคุณดำเนินการต่อไม่ได
5: ้ดำเนินการต่อแปลว่าอะไรเป็นหมอต่อไม่ได้หรอ
4: ไม่ฟ้องร้องประเด็นเขาเรื่องจริยธรรมทางการเรื่องแพทย์ไม่ได้
5: เพราะเขาไม่ได้อันเดอร์แพทยสภาแล้ว
4: เพราะว่าโทษสูงสุด
5: คือ
4: ยึดใบหมอ
5: เขาก็ออกก่อนที่จะ
4: เพราะฉะนั้นเขาเอาใบหมอมาคืนแล้วไม่มีโทษอะไรสูงกว่านั้นแล้ว
5: เดี๋ยวนะพอเขาเอาใบหมอมาคืนแล้วเขายังเป็นหมออยู่ไหม
4: เขาไม่เป็นหมอแล้ว
5: แล้วเขารักษาโรคได้ไหม
4: ไม่ได
5: ้จริงเหรอ
4: เอารักษาโรคได้ต้องเป็นหมอสิเธอฉันอยู่ดีฉันบอกอ้อมมาฉันสั่งยาให้เธอได้ไงฉันผิดกฎหมาย
5: แต่ฉันเรียนจบไงฉันเรียนจบฉันเรียนจบแล้วฉันเคยรักษามาก่อน
4: ก็เหมือนเธอจบบัญชีอะไรบางอย่างแต่เธอไม่ไปต่อใบอนุญาตแล้วเธอยังเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไหมไม่
5: เป็น
4: เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ผิดกฎหมายหรือเป็นหมอที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ผิดไง
5: แล้วถ้าเกิดเราชิงลาออกและคืนแบบนี้แล้วอ่ะความเป็นหมอเรายังอยู่ไหม
4: จริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วไม่สามารถใช้คำว่านายแพทย์หรืออะไรนะแพทย์หญิงอะไรเงี้ยไม่ได้ฉันจะนางแพทย์แล้วนะนายแพทย์กับแพทย์หญิงอะไรเงี้ยไม่ได
5: ้แล้วถ้าเกิดชื่อเขายังปรากฏอยู่ล่ะ
4: เขา
5: ในที่ต่าง
4: ๆเขายังเรียกตัวเองแบบนั้นได้
5: แล้วเขาเป็นไหม
4: แต่เขาไม่ได้เป็นก็เหมือนหมอช้างอ่ะเข้าใจป่ะก็ยังมีคนเรียกตัวเองว่าหมอตั้งหลายคนที่ไม่ได้เป็นหมออ่ะ
5: แต่อันนี้เรารู้ว่าสมมุติว่ามีคนเนี้ยจบหมอไงแล้วเป็นหมอแล้วเคยรักษาอาการมาก่อน
4: หมออ้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่หมอนะ
5: ันนั้นเป็นพยาบาลอ้อย
4: ใช่อย่างเงี้ยแต่ว่าแบบ
5: มันเป็นเลือกจะเรียกจากความคุ้นชิน
4: ใช่ถูกต้อง
5: ไม่แต่อยากรู้ไงว่าแล้วเมื่อโฆษณาว่าเป็นหมออยู่ไม่มีสิทธิ์รักษาเลยใช่ไหม
4: คือจริงๆเป็นหมอห้ามโฆษณาไงฮะเป็นหมอห้ามจับ product เป็นหมอห้ามบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช้ยี่ห้อนั้นดีกว่ายี่ห้อนี้อย่างเงี้ยหมอทำแบบนั้นไม่ได้
5: แต่เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเห็นหมอโฆษณาแบบนั้นก็ได้แต่ว่าโฆษณาสถานที่ที่ตัวเองสังกัดอยู่ไงอันนั้นได้ไหมไม่ได้จับอะไรเลย
4: ผมว่าได้นะผมว่าไม่น่าผิดกฎหมายเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาดีกว่าใครแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่
5: อ่ะแล้ววันนี้เขายังบอกได้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเขาคืนใบแล้ว
4: ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดแล้วล่ะ
5: นะ
4: นะแต่ว่าคือเรื่องของการที่มีคนเอาใบเหล่านี้มาคืนเนี่ยนะฮะมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะในอดีตนะครับก็คือลาออกจากการเป็นสมาชิกแพทยสภาไม่ใช่รายแรกนะครับแต่ไม่ใช่ทุกรายที่มีคดีจริยธรรมค้างอยู่เขาบอกว่ามันไม่เคยปรากฏข้อกฎหมายในลักษณะนี้มามันก็เลยต้องมีการหารือกันว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าอันนี้ตามข่าวเลยนะฮะโพสต์ทูเดย์เขาบอกว่าแพทยสภาเนี่ยมีหนังสือเชิญหารือเนื่องจากมันมีประเด็นก็คือมีแพทย์ซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตแพทย์แล้วรายหนึ่งถูกกล่าวหาในคดีจริยธรรมเพราะว่าไปโฆษณาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงคดีเรื่องจริยธรรมของแพทย์คนนี้โดน24คดี
5: มันก็อึก
4: ๆในระหว่างที่โดน24คดีเขาพูดในนี้นะฮะก็เลยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกแล้วคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไปเลยจะได้จบสิ้นกันไปคำถามต่อไปคำถามที่แพทยสภาส่งไปถามยังกฤษฎีกาคือเขาคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วยังดำเนินคดีทางจริยธรรมต่อได้หรือไม่ตอบให้ได้ง่ายๆคือไม
5: ่
4: เขาก็เลยบอกว่าอ้าวเหรออย่างนี้ก็แปลว่า
5: ชิงออกได้ดิชิงคืนนะ
4: ชิงเลี่ยงที่จะถูกลงโทษว่าผิดด้วยการลาออกเสียก่อนได้สิเข้าใจป่ะ
5: ชิงคืนอ่ะ
4: มันเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายนี้หรือเปล่าเขาจึงมองเช่นนั้น
5: ค่ะซึ่งการลาออกเนี่ยเขาบอกว่าการลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพมีผลสมบูรณ์ทันทีนับตั้งแต่วันที่ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการแพทยสภากันเลยทีเดียวนะคะส่วนการนำเรื่องเข้าที่ประชุมแพทยสภาเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนรายงานให้ทราบและถอนชื่อตามทะเบียนเท่านั้นไม่ใช่การอนุมัติ
4: เนื่องจากพรบวิชาชีพเวชกรรมนั้นไม่มีบทบัญญัติใดให้อำนาจแพทยสภาดำเนินกระบวนการพิจารณาทางจริยธรรมต่อได้เพราะว่าเขาสิ้นสุดความเป็นแพทย์แล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้แพทยสภาอีกต่อไป
5: เนี่ยเขาบอกกฤษฎีกาชี้เลยนะพี่อัน
4: ครับ
5: เมื่อบุคคลนั้นลาออกและคืนใบอนุญาตแล้วย่อมสิ้นสุดการเป็นสมาชิกและไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมอีกต่อไปนั่นแปลว่าถ้าแปลซื่อๆแปลไทยเป็นไทยดิ
4: ก็คือก็แปลว่าเมื่อไม่ใช่เป็นหมอแพทย์สภาซึ่งดูแลหมอก็ไม่สามารถดำเนินการกับคนที่ไม่ได้เป็นหมออีกต่อไป
5: และสิ้นสุดการเป็นสมาชิกและไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแปลว่าจบปะ
4: ก็แปลว่าเขา คนที่คืนต้องไม่ต้องรู้ตัวว่าคนคนนั้นไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาวิชากรรมแล้วด้วยนะสำหรับประชาชนทั่วไป
5: คือไปตรวจไม่ได้ใช่ไหม
4: ถูกต้องตรวจไม่ได
5: ้โอ้
4: ตามกฎหมาย
5: ถ้าตามที่เขาบอกนี้นะ มันจะแปลไทยเป็นไทยว่าไปตรวจไม่ได้
4: แม้ว่าองค์ความรู้อาจจะยังอยู่แต่ทำตามกฎหมายไม่ได้แปลว่าต่อให้มีองค์ความรู้แล้วทำก็ผิดกฎหมาย
5: ซึ่งสมมติถ้าเกิดว่าเขาคืนแล้วมีองค์ความรู้อยู่เท่าเดิมและยังทำหน้าที่ทุกอย่างอยู่เขามีสิทธิ์ถูกจับเลยเหรอตอนนี้
4: มีสิทธิ์แต่เขาไม่ทำ
5: โอ้ถ้าทำเขาจะโดนจับเนี่ยเหรอจะได้ความรู้เหรอ
4: เขาไปทำอย่างอื่นไง
5: แต่หมายถึงว่าจะได้ความรู้จากเรียนมา
4: เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ที่อ่านข่าวเรื่องนี้คือณตอนนี้เขากำลังเดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งนี้เพราะเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้นะฮะมีกลุ่มแพทย์ที่เลือกใช้วิธีการลาออกเพื่อหนีความผิด
5: ค่ะ
4: รัฐจึงสมควรเร่งดำเนินการแก้ไขพรบนี้เพื่อปิดช่องโหว่โดยเร็วอ่ะรับทราบกัน
5: ซึ่งคุณผู้ฟังก็หมอปลาก็ไล่ผีกับพี่
4: ใช่ไหมล่ะมันก็มีอ่ะสารพัด
5: คุณโอ๊ตเนี่ยเราเนี่ยหมออ้อยเนี่ยผมคิดดีไม่ได้เลยเราเนี่ยนะ เราเนี่ยนะ
4: ครับผมนะวันนี้ก็ข่าวสบายๆแล้วกันนะผมว่าเรื่องอื่นมันยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าแบบชิ้นเป็นอันเลย
5: คุณถูกคุณผู้ฟังถามว่าอ้อมถูกลอตเตอรี่ไหมไม่ได้ซื้ออ้อมโดนบังอ้อมโดนแบบโดนคนเดินเข้ามาขายในวัดแต่พี่อ่านคุณรู้ฟังห้าคู่สิบใบคุณรู้ไหมเขาบอกอ้อมราคาเท่าไหร
4: ่เท่าไหร่คะ
5: 2,800
4: ห้าคู่สิบใบ 2,800 ใบละ280หรอ
5: ฉันถึงขั้นร้องเพลงต่อยดีกว่า
4: ใบละ280เลยหรอ
5: ฉันไม่พร้อมต่อให้เขารับมาใบละ80เขาก็ขึ้น เข้าใจ80ไม่มีจริงแต่พี่จะมาตั้งราคาแต่ฉันก็ต่อรองเขานะ
4: เฮ้ยแต่ขายของ2,800ในมันแพงไปป่ะหรือมันเป็นราคาปกติหรออ
5: าจจะเปิดไปก่อนฉันก็เลยบอกว่าโอ้ลดได้ไหมอ่ะ 2,200 หรือ 2 ลงมาเหลือ 2,200 โอ้ยังไม่พร้อมอยู่ดีอ่ะเหลือตอนหลัง 2,000 ฉันล่องถอยดีกว่าลาก่อนแล้วเดินเข้าโบสถ์ดีกว่า2,000 น่ะเธออื
4: ม
5: แต่ถ้าอยากได้60ล้านเราต้องสู้หลายอย่างมากในชีวิต
4: ก็แสดงความยินดีกับคนที่ได้ไปได้รางวัลเมื่อวานนะคะ
5: กี่คนอ
4: ่
5: ะ
4: ไม่รู้
5: ได้ไปเท่าไหร่เนี่ย
4: นะฮะ
5: ก็หมดเวลาแล้ว
4: ต้องจบแล้วจริงจะพูดเรื่องนี้ซะหน่อยนะ
5: เรื่องอะไร
4: เราสู่สังคมผู้สูงอายุ
5: อ๋องั้นพูดพรุ่งนี้เหรอเราคนแก
4: ่ของเราไม่ใช่เป็นสูงอายุธรรมดานะของเราเป็นซูเปอร์เลยนะของเราเข้าสู่ความซูเปอร์มากมากมากขึ้นด้วยแล้วความกังวลสูงมากเพราะอะไรรู้ป่ะคนเกษียณในประเทศไทยที่มีเงินเหลืออยู่ในบัญชีเอาล้านหนึ่งเลยนะซึ่งจะพูดตรงๆนะเกษียณนะมีเงินล้านหนึ่งอยู่ไม่ได้นะอ้อม
5: ก็อยู่ไม่ได้ดิถึงบอกว่าที่เคยคุยกันวันนู้นอ่ะที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าใช้ชีวิตเกษียณเนี่ยสำหรับฝรั่ง
4: สำหรับคุณมีเงินแฮะ
5: สำหรับฝรั่ง
4: เราบริการดีเราเข้าถึงการแพทย์ง่าย
5: การแพทย์ง่ายแบบเดือนละ
4: 700อร่อย
5: เดือนละเฉลี่ย 70,000 เนี่ยไม่ได้ยากเลยใช้ดีแต่ใช้ชีวิตคนไทยตอนนี้ 35,000 เอาให้ได้ก่อน
4: ที่จะบอกก็คือนะเอาคร่าวๆแค่นี้แล้วจบเลยคนไทยที่เกษียณและมีเงินในบัญชีถึง1ล้านบาทมีไม่ถึง 1% คุณคิดดูความ

0: สวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
3: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีแอบงีบตอนบ่ายกะจะเติมพลังแต่ตื่นมาดันปวดหัวหนักกว่าตอนไม่ได้นอนอีกอ่ะ
4: จำกฎเหล็กไว้เลยนะแนนการงีบที่ดีที่สุดหรือ power nap คือ 15-20 นาทีเท่านั้นจ้ะสมองจะได้รับการรีเซ็ตโดยที่ร่างกายจะยังไม่ดิ่งลงสู่ภาวะหลับลึกหรือว่า deep sleep แต่ถ้านอนยาวเกิน30นาทีร่างกายจะเข้าสู่โหมด sleep inertia พอตื่นมาปุ๊บสมองจะเหวี่ยงแล้วก็เบลอในทันทีแถมทริคให้อีกนิดนะแนนถ้าตั้งปลุกไว้20นาทีพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บอย่ากดสนูดให้ตื่นแล้วดื่มน้ำสัก 3-5 อึกจะช่วยปลุกสมองให้สดชื่นได้ไวขึ้นจ้ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆ
10: รวมกันเป็น
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจ
9: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
10: หรือละลายกับน้ำสุก
9: ยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: แม่ครับปวดท้อง
12: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: วดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: กลับมาติดตามกันต่อนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.เขามาแจ้งเตือนประชาชนนะให้ระมัดระวังกลุ่มมิตรนะคะที่ส่ง SMS แจ้งให้ชำระค่าผ่านทางโดยอ้างล่ะค่ะว่ามีรายการค้างชำระพร้อมกับแนบลิงก์มาด้วยให้ดำเนินการชำระเงินนะคะซึ่งการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ชี้แจงนะคะว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS เพื่อเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือว่าค่าปรับใดๆถ้าเกิดว่าผู้ใช้บริการทางพิเศษมีการฝ่าด่านทางกทพ.เนี่ยเขาจะส่งหนังสือให้ชำระค่าผ่านทางเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับข้อความในลักษณะนี้ก็อย่าหลงเชื่อไม่กดลิงก์แล้วก็ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลทางการเงินแต่ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรืออะไรก็ตามนะคะก็สอบถามข้อมูลได้โทรไปที่ call center 1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเราส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนค่ะเขาเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน4ชุดโดยหุ้นกู้มีอายุตั้งแต่3ปีถึง10ปีบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A บวกแนวโน้มบวกจากบริษัททริสเรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่17มิถุนายน2569แล้วก็มีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัทนะคะโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมีทั้งหมด4ชุดชุดที่1นะคะอายุ3ปีประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.15 ถึง 2.40% ต่อปีนะคะชุดที่2อายุ5ปีค่ะประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.50 ถึง 2.75% ต่อปีชุดที่3อายุ7ปีนะคะประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00 ถึง 3.25% ต่อปีแล้วก็ชุดที่4อายุ10ปีประมาณการอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.20 ถึง 3.45% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีนะคะผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ตั้งแต่หุ้นกู้มีอายุครบ5ปีเป็นต้นไปโดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศทราบอีกครั้งค่ะชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะคะจองซื้อขั้นต่ํา 100,000 บาทแล้วก็ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมแล้วก็วันที่3สิงหาคม2569ดูร่างหนังสือชี้ชวนได้นะคะที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง7แห่งนะคะมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์ CIMB ไทย UOB บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรนะคะรวมไปถึงการขายผ่านทางแอปพลิเคชัน True Money Wallet โทร1240กด6ค่ะฝากไว้ด้วยนะคุณผู้ฟังคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้นะคะจากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th ได้เลยค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
0: Green News โดย Amogen Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amogen Gel ฉลากม่วง

0: ำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าต

0: ขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมมีความสุขในเช้านี้เพราะพี่ไปมาสาย
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: อะไรคือมีความสุขในการที่ผมมาสายมา

มีคนบอกเพิ่งมาถึงแล้วสิไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบ no อืมแกล้งคุณผู้ฟังแกล้งแหละแกล้งมาสายนิดนึงอะไรเงี้ยจริงอยู่แถวนี้แหละแค่ทำเป็นแกล้งมาสายเฉยๆปาดเหงื่อวิ่งลกเช้านี้ปัญหาโลกแตกมากอโศกอโศกอะปัญหาโลกแตก

ข้อความนี้ร้ายมากเราว่าพี่เป้เปลี่ยนจากการตีแบดมาเป็นวิ่งฟันรันดีกว่านะคะวิ่งเข้างานทุกเช้าค่ะแม้ก็ทุกคนแหละ

คุณผู้ฟังครับถ้าอยากจะกรี๊ดกรี๊ดได้เลยนะฮะพอพี่เป้คิดว่าสิ่งที่พี่เป้กำลังจะเปิดต่อไปนี้คุณผู้ฟังต้องกรี๊ดแน่เลยนะฮะพร้อมนะพร้อมนะ1 2 3ไปโอ้เป็นคลาสสิกมากจังหวะกลองนี้

0: ็นการทอดผ้าป่าในช่วงนี้แหละฮะคุณผู้ฟังเพราะอะไรเพราะอะไร
1: มีเหตุผล
0: ปักบุตรไว้นะฮะ10ตุลาคมนี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศคอนเสิร์ตนะฮะที่เราจะทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปด้วยกันนะฮะกับศิลปินระดับมาสเตอร์นะครับในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับคุณผู้ฟังได้เจอแน่นอนสาวสาวสาวโอ้พี่แอมพี่แมมพี่ปุ้มมาแน่นอนเบิร์กฮาร์ดนะฮะพี่ตุ๊กวิญญาพี่ปั่นไพบุญเกียรตินะฮะพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์และที่ขาดไม่ได้เราจะได้เจอกับพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงด้วยครับพี่น้องโอ้โหเป็นไงน่าไปไหมนี่คือคอนเสิร์ตแห่งรักปีลึกนะฮะความรู้สึกเดิมนี่รีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะฮะเสาร์ที่10ตุลาคมนะครับรอบเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ฟังเราเจอกันที่พารากอนฮอลล์นะครับเดี๋ยวบัตรจัดจำหน่ายวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้นะฮะตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปที่ไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับคุณผู้ฟังไปเจอกันเนาะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าไปมากๆเลยนะครับอุ้ยมือลั่นคุณผู้ฟังขออภัยไปต่อแล้วกันไป

ล้วโอ้โหภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตต้องสนุกแน่ๆนะคุณผู้ฟังเนาะปักหมุดไว้ปักหมุดไว้เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เราคิดถึงนะฮะเราจะได้เจอกับศิลปินที่เราโคตรจะคิดถึงเลยเออนะฮะไปเจอกันครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ได้ให้คุณได้สดชื่นกันยามเช้านะครับเนี่ยหลายคนก็บอกเป็นเช้าที่ล้นลามากล้นลามากเจอ2เพลงนี้เข้าไปนะครับก็อย่าลืมนะฮะปักหมุดไว้นะครับเราจะได้เจอกันนะครับในบรรยากาศคอนเสิร์ตในวันที่เท่าไหร่ครับจำได้ยัง10นะฮะ10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์นะครับนะฮะสำหรับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงมาแน่นอนสาวสาวพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มครบนะฮะพี่เบิร์ดกับพี่ตุ๊กวิญดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์นั่นเองครับ

ไหนๆวันนี้เราพูดถึงเรื่องของคอนเสิร์ตแล้วเนาะที่กำลังจะมีขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่คอนเสิร์ตที่เคยไปดูผ่านๆมาแล้วยังคงประทับจิตประทับใจมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างนะฮะส่งข้อความเล่าสู่กันฟังไหมคุณผู้ฟัง

ก็เคยผ่านบรรยากาศคอนเสิร์ตกันมาบ้างแหละเนาะคุณผู้ฟังเนาะมีคอนเสิร์ตไหนที่นึกถึงที่นึกได้ที่เคยไปมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขอย่างเมื่อก่อนนี่ถ้าถามพี่เป้ก็จะนึกถึงนู้นเลยฮะคอนเสิร์ตไกลๆเลยนะฮอตเวฟฮอตเวฟร็อกมาราธอนโอ้ศิลปินร็อกแบบว่าโอ้อยู่ด้วยกัน7ชั่วโมง8ชั่วโมง9ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะฮะก็ประสะใจดีอะไรอย่างงี้เพลงป๊อปกับดอกไม้อย่างเงี้ยคอนเสิร์ตสมัยก่อนกรีนคอนเสิร์ตอุ๊ยก็คิดถึงน้องคุณฟังน้องกรีนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเออคุณฟังนึกถึงนะฮะคอนเสิร์ตใดๆที่ผ่านมาบ้างนะฮะส่งมาบอกกันนะครับแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากฟังด้วยเดี๋ยวเรนน้องผู้โชคดีแจกให้ครับกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท

โอ้โหขอบคุณมากนะครับคอนเสิร์ตหลากหลายคอนเสิร์ตมากบางชื่อได้อ่านแล้วก็มีความสุขนึกภาพตามได้คอนเสิร์ตแบบเบิร์ดสิพี่เป้นี่นะฮะหลายตอนมากนะฮะชอบตอนความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะคอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์นี่ก็ชอบเนาะนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดเลยตอนที่คอนเสิร์ตเอิร์ธเดย์มาไม่ดูไม่ได้จริงๆนะเพราะเป็นการรวมศิลปินโอ้โหเยอะมากนะฮะคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่ต๊อกที่ราชมังค่ะนี่นะฮะคอนเสิร์ตลานโลกดนตรีเลยพี่เป้อะคุณเคยเข้าไปนั่งดูในลานโลกดนตรีด้วยเหรอสุดนะอันนี้สุดเลยนะเมื่อก่อนนอนลานโลกดนตรีเจ็ดสีคอนเสิร์ตเงี้ยคอนเสิร์ตทีวี5ทันป้าพิธีกรเขาดีนะ Movie on the Beach พี่เป้พิธีกรเขาดีอุ๊ย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: งดโพสต์งดดูงดแชร์ขอดิจิตอลดีท็อกแป๊บนึง
1: ดีเลยค่ะพี่เป้แต่ถ้าทำชั่วโมงแรกหลังตื่นนอนจะดีที่สุดค่ะเพราะช่วงตื่นใหม่ๆสมองของเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากช่วงเดลต้าเวฟไปสู่ทีต้าเวฟซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองมีความคิดสร้างสรรค์สูงที่สุดสมองจะโล่งไอเดียจะแล่นดีที่สุดในช่วงนี้ผลงานวิจัยจาก University of British Columbia พบว่าคนที่งดเช็คสมาร์ทโฟนในตอนเช้าจะมีสมาธิจดจ่อกับงานตรงหน้าได้นานขึ้นลดการวอกแวกหรือว่า distraction ในระหว่างวันได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คีเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: Propolis Plus
6: เจ็บคอฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
5: Propolis Plus
6: ฉีดเลย
5: Propolis
6: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: โพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ูอัดพักมีประโยชน์รอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหน
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: เป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ุขภาพ
1: Parlay
2: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเ

0: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมากันกับเรื่องราวของคอนเสิร์ตนะครับที่อยู่ในความทรงจำที่ประทับใจบางคนก็บอกว่าโอ้พี่ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตที่ชอบมันมีหลายคอนเสิร์ตมากแต่ละคอนเสิร์ตมันมีเสน่ห์แตกต่างกันไปอ่ะพี่เป้อะไรเงี้ยเออล่าสุดไปดูพี่ใหม่มาก็ชอบมากเลยนะเห็นไหมมันก็มีเสน่ห์จริงอย่างที่ว่าเนาะนะครับแล้วแต่แต่ว่าบางทีเราก็จะนึกถึงพอพูดถึงคอนเสิร์ตปุ๊บภาพปังภาพแรกไงนึกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็บอกว่าคิดถึงคอนเสิร์ตของ Hot Wave ตอนประกวดไง Hot Wave Music Award แล้วก็จะมีศิลปินมาด้วยอันนั้นก็สนุกครับพี่เป้เออชอบเหมือนกันนะฮะมันเป็นเสน่ห์บางอย่างเหมือนกันเนาะนะฮะกับการประกวดไปด้วยได้เชียร์เพื่อนไปด้วยแล้วดูศิลปินที่เราชอบไปด้วยคอนค็อกเทลตอนปิดวงครั้งสุดท้ายค่ะยิ่งใหญ่มากพี่เป้คอนเสิร์ตมิดยูนิเวอร์สของปามี่ก็ครบรถนะแจกทองด้วยพี่เป้เอออ่ะความประทับใจก็มีหลากหลายที่ดูประทับใจมากคอนเสิร์ตคัสเซ็ตขับไงคัสเซ็ตเทปอะครั้งแรกที่ได้เจอนักร้องที่คิดถึงทุกคนเลยเนี่ยโดยเฉพาะพี่อ้อมด้วยเงี้ยนะครับคอนเสิร์ตกัมมี่ RS ก็ชอบมากค่ะเออหาดูได้ยากนะคะนี่นะครับขอบคุณมากครับที่ส่งมามันก็เป็นภาพของความสุขเนาะนะฮะยิ่งเราได้ดูคอนเสิร์ตมากเท่าไหร่เรายิ่งมีความสุขมากเท่านั้นชีวิตเราก็จะยืนยาวมากเท่านั้นเขามีผลวิจัยมาแบบนั้นนะฮะอ่ะหนึ่งผู้โชคดีของเราได้แก่ใครหนอใครหนออึ๊บสวัสดีครับคุณน้ำตาล
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้โอ้โหน้ำเสียงสดใสน้ำเสียงปลื้มปริ่มมาอีกแล้วโอ้ยน้ำตาลเช้านี้ตื่นมาเป็นยังไงบ้างคะสดใสไหมคะ
1: สดใสค่ะรู้สึกว่าวันนี้จะโชคดีเลยส่งมา
0: แล้วก็เลยได้สดใสอย่างที่ว่าเนาะน้ำตาลดูคอนเสิร์ตบ่อยไหมครับคุณน้ำตาล
1: ไม่บ่อยค่ะ
0: นาน
1: ๆแต่ว่า
0: ลอส
1: เลิฟฟังไปทุกครั้งเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือชอบศิลปินที่แบบว่าที่แบบเราคิดถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เพลงแบบโหที่เราคิดถึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อคอนเสิร์ตก็บอกอยู่แล้วเนาะ Lost Love Song เพลงที่หายไปแต่ว่าเราไม่ได้มาฟังอีกทีนึงกับศิลปินที่เราคิดถึงโอ้โหมันฟินมากใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่เป้ดีใจมากเลยได้ค
0: ุ
1: ยกับพ
0: ี่
1: เป
0: ้โอ้ขอบคุณเช่นกันนะฮะเดี๋ยวอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาเนี่ยก็น่าสนใจมากนะกับศิลปินที่เราคิดถึงกันมากๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันละกันนะฮะคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับโอเควันนี้ได้รับแล้วกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะครับ1เพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับน้ำตาล
1: ให้นานกว่าที่เคยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวคุยหลังไมค์นะยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับคอนเสิร์ตเนาะคุณผู้ฟังดูแล้วก็มีความสุขจริงๆกับศิลปินที่เราชื่นชอบนะฮะขอบคุณมากครับทุกข้อความที่ส่งมานะฮะขอบคุณฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับแล้วก็ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ครับ

ิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรง

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวั
2: น 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
3: ทุกบ้านมี The Bagที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซลาร์เซลล
4: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซลาร์เซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่อง

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: บ้านรั่วใครผิด
2: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
3: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
2: ต้องโทษคน
1: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลเคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทุกสาขา
4: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
8: ฮะอินอะไรนะ
7: Innobic ครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพ
6: ย์เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
7: ตุ๊กแก
8: ่สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
10: คือช่วงที่ผ่านมาฝนตกจนเคยชินละจนจำไม่ได้ว่าเอ๊ะเมื่อวานฝนตกไหม คุณเป็นไหม
11: เป็น
10: มันตกหรือไม่ตกแบบเมื่อวานนี้อะไรเงี้ย
11: มันเหมือนแบบเอ๊ะหรือว่ามันตกวันก่อนนะ
10: อะไรอย่างเงี้ย
11: เอ๊ะตกสิเมื่อวานหรือเปล่าอ่ะ
10: ดิบเนี่ยถือว่าเป็นอัลไซเมอร์ไหม
11: ยังยังไม่เป็นฉันก็ศึกษาอยู่
10: พยายามเช็คตัวเองตลอดเวลา
11: พยายามศึกษาข้อมูลอยู่ว่าเอ๊ะอาการอย่างนี้มันเข้าข่ายไหมนะเอ๊ะหรือว่ามันยัง
10: เมื่อวานเรากินอะไรนะ
11: ถ้ามันหลายๆอย่างเข้าอ่ะมันก็น่าคิดนะมันบางทีต้อง
10: บางทีนึกไม่ออกอ่ะ
11: ต้องพบแพทย์หน่อยละต้องคุยต้องมีบทสนทนา
10: เดี๋ยวนี้วิธีการตรวจอัลไซเมอร์เนี่ยก็เป็นการตรวจจากผลเลือดว่ะผลเลือดได้นะดูดเลือดเราไปเสร็จแล้วก็ไปเช็คผ้าขาวมา
11: เลือดเนาะใช้คำว่าดูดเลือดดูแบบขนลุกเหมือนกันนะ
10: ดูเป็นแบบว่าเดคูร่านิดนึง
11: นะยัง
10: อ่ะก็ลองดูนะถ้าเกิดว่ายังไงก็เช็คตัวเองหน่อยแล้วกันคุณผู้ฟังเพราะผมเนี่ยก็จะเช็คกันบ่อยๆแบบนี้แหละ
11: เออนะคะเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เป็นแบบว่าแบบอายุเยอะเหมือนพี่เป้งอ่
10: ะ
11: เออมันต้องแบบ
10: ทำไมเรื่องนี้ยกตัวอย่างมั้งนะผมว่า
11: เอามันก็ยกตัวอย่างกันไปมา
10: ทำไมไม่ยกตัวเอง
11: อ้าวอะไรแย่ๆเราปัดพ้นตัวไง
10: อ๋อเหรอ
11: เออมันนิสัยเราอยู่แล้ว
10: คุณฟังเริ่มละ
11: อะไร
10: เป๊ะๆเช้านี้กินข้าวยังล่ะ
11: พวกเธออย่าเพิ่งมาเป็นเหมือนพวกฉันเออจำอะไรได้ดีอยู่แล้ว
10: มันต้องเช็คจริงนะ
11: นะ
10: เพราะว่ามันเป็นทุกวัยอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับ
11: ครับ
10: โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนาะอย่าไปห้ามเขานะเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาทำไปเถอะมันเป็นการฝึกสมองเขาด้วย
11: เกิดคุณแม่บอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวแม่มานะลูกออกไปรำพัดแป๊บนึงเอ้าคิดเลขเหมือนกันไง
10: ก็ได้นะอุ๊ยแต่ถ้าเขาใช้คำว่ารำพัด
11: เธอให้ใช้คำว่าอะไรอ่
10: ะ
11: ไหนเธอลองพูดสิ
10: Play God
11: ฉันใช้ลำพัดดีกว่าดูออกกำลังกายดี
10: ตาย
11: เออนะคะอ่ะอันนี้เอามาเล่าสู่คุณฟังนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสไปใช้บริการกันก็มาบอกเล่ากันฟังหน่อยว่าเออลองไปใช้บริการดูแล้วมันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดนะเปิดช่วงปลายปีที่จีนเขามีบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์บริการของจีนเขาประกาศเปิดตัวโรงแรมแห่งแรกของโลกเลยเขาบอกว่ามันมีแต่หุ่นยนต์ทั้งหมดเลย
10: พัฒนาทำไม
11: คือมันก็มีสิ่งที่ดีแหละ
10: เนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดทั้งโรงแรมมีแต่หุ่นยนต์แล้วคนอยู่ไหนล่ะ
11: อ้าวกูไม่มีคนไง
10: เอาตกงานสิค่ะเนี่ย
11: อย่าเรียกว่าตกงานไม่ได้จ้างตั้งแต่แรก ตั้งอยู่บนเกาะเทียมฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานและอุโมงค์ข้ามทะเลขนาดใหญ่เซินเจิ้นจงซานในมณฑลกวางตุ้ง คือเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้อนรับแขกที่เข้ามาพักเลยนะคะการให้ข้อมูลการขนสัมภาระบริการภายในห้องพักไปจนถึงการทำความสะอาดโดยที่ไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์ประจำโรงแรมแม้แต่คนเดียวนะคะเขาบอกเลยว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยจะเป็นต้นแบบของระบบบริการอัตโนมัติแบบครบวงจรนะคะคือไม่ได้เป็นเพียงการเอาหุ่นยนต์มาเสริมการทำงานของมนุษย์แต่เป็นระบบการบริการที่ทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเลยนะคะในโรงแรมจะมีห้องพักระดับพรีเมียม44ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเชื่อมต่อผ่านระบบบริหารจัดการอัจฉริยะเพียงระบบเดียวนะคะสำหรับระบบการทำงานแล้วบอกว่าก็คือแพลตฟอร์ม AI ที่จะทำงานร่วมกับระบบควบคุมซึ่งทำหน้าที่เป็นสมองกลางให้หุ่นยนต์เขาจะมีหลากหลายประเภทสามารถที่จะประสานงานแล้วก็แบ่งหน้าที่กันแน่นอนแหละมันก็ต้องเกิดคำถามตามมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของแรงงานที่เป็นมนุษย์ในอุตสาหกรรมโรงแรมและการบริการคือผู้พัฒนาโครงการเขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการให้บริการและทำให้บริการมันมีความต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแต่ก็มีนักวิเคราะห์ในบางส่วนนะคะเขามองว่าถึงแม้เทคโนโลยีมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก็จริงแต่มันก็อาจจะมีผลกระทบต่อการจ้างงานในภาคบริการได้ในอนาคต
10: มีแน่นอนมีแน่นอนแต่เอาจริงนะผมว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการเนาะถ้าฟังแล้วมันก็น่าอยากจะเข้าไปลองอ่ะไปลองใช้บริการเอออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะผมชอบคุยกับคนมากกว่า
11: เอออาจจะมีหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกเหมือนพี่เป้ก็คือเธอบางทีบางอย่างบางจุดฉันอยากจะได้คน
10: อ
11: ่ะ
10: เออมันอยากจะได้ที่เขาจะได้เข้าใจเรา 100%
11: อ่ะ
10: หรือบางทีสมมติถ้าเรากดโทรศัพท์ไปที่หน่วยงานไหนหน่วยงานนึงอ่ะแล้วเขาให้เราคุยกับทางเสียงอ่ะ
11: เออคุย AI
10: เราก็จะแบบฉันอยากคุยกับคน
11: แต่ทำเมื่อไหร่ก็ตาม
10: ปัญหาของฉันมันไม่ใช่ข้อนี้
11: ทำเมื่อไหร่ก็ตามนะที่ AI มันสามารถที่จะตอบโจทย์มนุษย์ได้แล้วรู้เรื่องเลยอ่ะ
10: ไม่ต้องไปพัฒนามัน
11: ไม่เพราะว่าอะไรหรือป้าบางทีเราโทรไปอ่ะก็คุยกับคนไม่รู้เรื่อง
10: ไอ้บ้า
11: อ้าวจริงไหมล่ะมันมีทุกคนเคยเจอ
10: นี่พยายามบอกว่าอย่าไปพัฒนา AI อันนี้ก็กลายเป็นว่า
11: เนี่ย
10: ให้คนพัฒนาด้วย
11: ปุ๊บอ่ะก็ควรต้องพัฒนาซึ่งผู้พัฒนาโครงการเขาก็บอกอยู่แล้วระบบนี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการให้บริการเราเป็นคนเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ย
10: มันมี
11: หร
10: ือ
11: ฉันมีข้อผิดพลาดตรงไหน
10: มันก็มีความเออร์เรอร์ของคนบ้าง
11: ด้วยแต่ว่าด้วยความเป็นมนุษย์แหละมันมีความเออร์เรอร์มันมีความผิดพลาดได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าทำให้บริการมีความต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงด้วย
10: แล้วมนุษย์มีความขี้โกงด้วย
11: ขี้เกียจด้วย
10: มนุษย์มีหลายขี้เหลือเกิน
11: เออมันก็ต้องกลับมาต้องพัฒนาและปรับปรุง
10: ใช่ไหมล่ะเออมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออทาง AI มันถึงได้แบบว่าไปกันแบบโอ้ก้าวกระโดดอ่ะ
11: เออลองดูเขาบอกว่าเตรียมจะเปิดทดลองให้เข้าพักแค่บางส่วนนะก่อนบางส่วนก่อนในช่วงปลายปีนี้แล้วเดี๋ยวปีหน้านี่จะเปิดเต็มรูปแบบเลย
10: อืมน่ากลัวมาก
11: เอออ่
10: ะลองแล้วกันถ้าใครไปแถวนั้นก็ไปลอง
11: ไม่รู้ว่าเผื่อพี่เป้ไปไง
10: เหรอ
11: เอออ
10: ยากคุยกับคนอ่ะ
7: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
12: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
10: 9โมงครับนี่พี่เป้ก็พยายามจะหาธีมเพลงนะครับมาให้คุณได้ช่วยขบช่วยคิดเนาะนะครับชั่วโมงนี้จะเปิดกว้างเลยนะเปิดกว้างสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เพลงนี้มันดีนะเป็นเพลงใหม่อยากให้ลองฟังนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเป็นเพลงที่แบบว่าสักพักละแต่แบบอุ้ยมันคือเดี๋ยวนี้เพลงมันมาเร็วไปเร็วเนาะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันมาใหม่เยอะเกินอ่ะเพลงนั้นก็มาเพลงนี้มาเรายังไม่ทันฟังเพลงกันแบบดีๆเลยเอาเพลงใหม่มาอีกละเพลงนั้นก็มาอีกละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะลืมเพลงบางเพลงไปบ้างนะครับช่วยๆกันนึกช่วยกันบอกมาว่ามีเพลงอะไรบ้างแล้วเราก็มาฟังด้วยกันในชั่วโมงนี้ดีไหมคุณผู้ฟังอ่ะพี่เป้จะเริ่มจากเพลงแรกของพี่พลพลแล้วกันนะครับนี่คือเพลงล่าสุดของพี่พลพลครับชื่อเพลงว่าไร้น้ำหนักนะฮะซาวด์ดนตรีที่เราคิดถึงเสียงร้องที่เราปรับปลื้มแล้วก็ความหมายเพลงที่ดีๆฟังไปด้วยกันตีความไปด้วยกันไร้น้ำหนักครับ

ภาวะไร้น้ำหนักนะฮะล่องลอยไปหาใครสักคนที่ชื่อดีเนาะมันต้องมีนะมันต้องมีนะครับนั่นคืองานล่าสุดของพลพลนะครับน่าสนใจเนาะเพลงนี้นะครับเพลงต่อไปนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงจากโจ๊กโซคูที่ทำขึ้นมาล่าสุดครับคุณผู้ฟังเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของความเจ็บปวดจากการสูญเสียใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนอยู่แล้วเหมือนจะกับคำนี้ที่เขาใช้เป็นชื่อเพลงเลยนะครับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ังดีๆมันจะมีอยู่สองเสียงใช่ไหมครับคุณผู้ฟังนะครับเสียงของโจ๊กซูคูแล้วก็มีเสียงของพี่ปูแบล็คเฮดด้วยนะครับคือโจ๊กซูคูบอกว่าเพลงนี้มันต้องมีพลังแล้วก็มีประสบการณ์ชีวิตนะฮะของพี่ปูมาร่วมฟีเจอริงมันจะสมบูรณ์แบบไหมฟังแล้วก็สมบูรณ์แบบจริงๆเนาะในเพลงนี้นะครับปรากฏการธรรมชาตินั่นเองนะครับเพลงต่อไปคือแว่นใหญ่เนี่ยทำเพลงออกมาหลายเพลงเนาะแล้วก็ประสบความสำเร็จก็หลายเพลงแต่บางเพลงอ่ะเราก็อาจจะลืมไปบ้างนะครับอันนี้เป็นอีกเพลงนึงที่น่าสนใจครับก็เลยหยิบมาให้ได้ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับเป็นเรื่องของความทรงจำเนาะคือบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะมีความทรงจำดีๆเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีความทรงจำดีๆมันก็อาจจะเป็นความรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีแล้วไงมันเป็นความทรงจำที่มันไม่มีแล้วแต่มันเราผ่านความทรงจำดีๆมาแล้วถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดขึ้นที่เพลงนี้ที่แว่นใหญ่ทำออกมานะครับชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำ

มีคนบอกว่าน้ำตาไหลพรากเลยครับพี่เป้คิดถึงอาม่าที่จากไปแล้วสุดหัวใจเป็นเรื่องของความทรงจำเนาะนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจน้ำตาไหลก็มาได้นะคุณผู้ฟังผมว่านะบางทีมันเป็นอีกทางนึงที่ช่วยระบายนะครับในอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของเรานะครับร้องไห้ไม่ผิดร้องไห้ไม่ผิดนะฮะเพลงต่อไปนะครับลองฟังเพลงนี้ดูเพลงนี้เป็นเรื่องราวของใช้คำว่าเหตุผลแล้วกันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมักจะมีเหตุผลของมันเสมอเขาว่าอย่างเงี้ยนะฮะ

มีหลายข้อความนะครับแนะนำเพลงของพี่มี่มานะครับเพลงใหม่หลุมอากาศมายังไม่ถึงมือพี่เป้นะครับคุณผู้ฟังพยายามเสิร์ชหาแล้วยังไม่มีนะครับไม่งั้นจะรีบเปิดให้ฟังแล้วนะครับขอไปที่น้องโฟร์ทหน่อยแล้วกันเป็นคนชอบน้องโฟร์ทคนหนึ่งนะพี่เป้นะนะฮะคือน้องเก่งน้องมีความสามารถหลากหลายดีนะครับร้องเต้นเล่นนะฮะได้หมดเลยคนนี้นะครับแล้วไม่มีเพลงอยู่เพลงนึงนะครับก็ไม่มั่นใจว่าคุณผู้ฟังเคยฟังเพลงนี้บ้างหรือยังนะครับลองฟังดูลองฟังดูนะครับชื่อเพลงว่าใครคนนั้นน้องร้องออกมาได้ดีมากนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีมากเหมือนกัน

ดโฟร์นี่ก็ต้องมาคู่กับจิมินายนะครับเขาเป็นคู่กันเนาะล่าสุดเขามีซีรีส์เด็กชายไม่ไปสวรรค์นะฮะคุณผู้ฟังเราไปตามดูได้นะครับฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะเลยเล่นดีขึ้นเยอะเลยอย่างเงี้ยนะครับก็คือโตขึ้นมาเรื่อยๆเนาะนะครับตอนเด็กๆก็จะเห็นแบบเป็นซีรีส์แบบเด็กๆวัยใสวัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นนะครับบทบาทการแสดงก็เข้มข้นมากขึ้นนะครับมี FC ของเติ้ล First One นะครับบอกว่าพี่เป้ถ้าพี่เป้จะแนะนำเพลงกันแบบนี้กูอยากจะให้แนะนำเพลงของเติ้ล First One บ้างสิ ได้เพลงนี้เป็นเพลงล่าสุดนะฮะที่ส่งออกมานะครับกับเติ้ล First One นะครับลองฟังดูฮะคุณผู้ฟังนะฮะก็เป็นศิลปินดูโอเนาะนะครับปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาชื่อเพลงว่ากลิ่นฝนครับ

เมื่อวานตอน11โมงกว่าๆนะครับได้คุยกับศิลปินท่านหนึ่งชื่อน้องเชอรี่น้องเชอรี่โอ้ยตัวจริงนี่คือน่ารักมากนะครับคุณผู้ฟัง energy แบบล้นๆเลยนะครับคุยไปสนุกกันไปนะครับแต่เพลงที่น้องทำออกมานั้นนะครับเศร้าใช่นะครับเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าชั่วคราวน้องเชอรี่แต่งเองนะครับทั้งเนื้อร้องและทำนองคือเคยไปเสนอค่ายต่างๆอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้รับการตอบรับสักทีน้องก็เลยบอกว่างั้นฉันทำเองก็ได้ฉันทำเพลงเองก็ได้แล้วฉันก็ออกเพลงเองเลยนี่แน่อย่างเงี้ยนะครับชื่อเพลงว่าชั่วคราวครับลองฟังดูนะฮะ

0: น้องเจอรี่เสียงใสเพราะมากๆครับพี่เป้จะขอบ่อยๆนะคะโอ้โหถ้าน้องเจอรี่รู้คงดีใจนะฮะอุ้ยเนื้อเพลงดีร้องลมหายใจดีมากน้องเจอรี่นี่มีคนมาอวยด้วยน่ารักมาก
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ไม่บอกก็รู้นะครับว่าเป็นเพลงใครเนาะเพลงนี้ใช่ไหมเสียงร้องเขาชัดเจนแต่ชื่อเพลงคือคำนั้น

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
1: พี่เป้คะอยากให้พี่เป้ได้อ่านข้อความจังตอนนี้ฟังพี่เป้อยู่นะถ้าพี่เป้อ่านข้อความแล้วช่วยโบกมือให้กล้องหน่อยค่ะขอแค่นี้แหละมีความสุขแล้วโอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะผมได้อ่านทุกข้อความครับเพราะข้อความที่ส่งมาเนี่ยแต่บางทีมันไม่ได้อ่านออกอากาศเนาะนะครับก็ยังไงก็มั่นใจได้เลยว่าอ่านทุกข้อความจริงๆนะครับคุณผู้ฟังนะขอบคุณมากครับส่งมาได้รับแล้วนะครับเพลงในช่วงของ Debut Track นะครับเลือกเพลง Terracotta มาฝากนะครับเป็นงานใหม่ของเขาครับชื่อเพลงว่า Taxi Ride

0: ยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: โอ้เวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะกับการเลือกเพลงใหม่ๆที่น่าฟังนะครับฟังไปด้วยกันในแต่ละเพลงแต่ละเพลง ต้องปิดท้ายด้วยเพลงนี้ในชั่วโมงนี้ละนะครับอันนี้คือล่าสุดของเบลสุพลนะออกมาได้พักนึงแล้วล่ะนะครับหลายคนอาจจะยังแบบไม่ได้คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับชื่อเพลงว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอลองฟังกันอีกทีครับคือเบลสุพลเนี่ยหลังๆมานี่ก็ไปโอ้อยู่เบื้องหลังซะส่วนใหญ่เนาะประสบความสำเร็จกับทางบิลกินนี่คือเพลงล่าสุดของเขาครับ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทใน

0: แอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: แลคโตซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคโตซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่
4: 97
3: ยังแรงไม่พอ
4: เพิ่มเป็น98
3: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลย Super Power X 99ที่ปั๊มปตท.
5: The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
6: กับ Lecter Soy สูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
6: ดื่ม Lecter Soy สูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโล

0: คอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: เรียนรู้ชีวิตสุดอินสปายไปกับ
4: Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
6: จากนักเต้นสู่นักแสดงคุณภาพระดับตำนานโออนุชิตเปิดมุมมองชีวิตเชนธนาไตรฉัตรจากบทเรียนราคา600ล้านหญิงเก่งที่เลือกใช้เสียงเพื่อคนอื่นบุ๋มปนัดดานักร้องเจ้าของฉายาเพื่อนหญิงพลังหญิงปานธนพรและมาวินทวีผลกับรสชาติชีวิตจริงที่ไม่ได้ฟินเฟอร
3: ์กรกฎาคมนี้ที่สุดของแรงบันดาลใจกับดีเจอั๋นภัวหน้าทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
7: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
8: Green Update
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: อยู่ๆก็หิวความหิวมันขึ้นมาตรงเนี่ยคอหอยเลยอ่ะ
10: อันนั้นมันความอิ่มหรือเปล่า
9: หิวๆจริงๆยังไม่มีอะไรถึงท้อง
10: ยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยหร
9: อหิวหิวแบบรู้สึกแบบรู้สึกหิวขึ้นมาเลยอ
10: ่
9: ะ
10: อ๋อหรอแสดงว่าเมื่อวานอาจจะไม่ค่อยได้กินอะไรหรือเปล่า
9: ไม่นะกินทั้งวัน
10: ก็ไม่น่าหิวเนาะ
9: เขาเรียกว่าระบบเผาผลาญดี
10: อ่า
9: เอหรือว่ากินยังไงก็ไม่พอไง
10: มันระบบเผาผลาญวัยนี้ไม่น่าดีเท่าไหร่
9: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
10: มันระบบเผาผลาญมันถดถอยลงไปเรื่อยๆนะ
9: คุณนี่ร้ายเหมือนกันนะ
10: เธอเผาผลาญยังดีอยู่เลยเหรอเลิศนะ
9: ออกกำลังกายไง
10: อ๋อ
9: ระบบเผาผลาญมันก็เลยแบบว่ายังโอเคอยู่กินแล้วก็หิวเร็วอย่างเงี้ย
10: อ๋อมันลอง
9: หรือสัญญาณความอ้วนกำลังจะมา
10: เอาไม่แน่ใจเลยอะลองตรวจสุขภาพ
9: โทรหาหมอเพื่อนหน่อยได้ไหมหมอเพื่อนมาคุยหน่อยสิ
10: ตอนนี้คุณหมอเพื่อนหนีไปแล้วนะ
9: บอกว่าถามเยอะจังเลย
10: โทรมาก็คือเป็นเบอร์พี่เป้ก็คือหนีไปแล้ว
9: แล้วหมอเพื่อนบอกว่าเนี่ยพูดไปหลายทีแล้วก็ไม่ค่อยจะจำด้วยโอ้ตายตายโดนหมอเพื่อนดุบ่อยมากเวลาเจอหน้า
10: อ่ะก็ไม่แปลกนะ
9: อุ้ย
10: เธอก็หัดซ้ำซะบ้างสิ
9: อุ้ยอยู่ๆกับเราก็โดนซ้ำเหมือนลากมากลางสี่แยกก็กระทืบซ้ำอีกรอบนึง
10: เราจะไปคิดอะไรอย่างนั้นอย่างที่บอกไปนะคะ
9: ไม่บอก
10: ต้องบอกกันหน่อยเพราะว่าการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ะเธอ
9: โอ้ย
10: ตัวมุบมิบงุบงิบแก้ไขอยู่คนเดียวอ่ะมันไม่ได้หรอก
9: คุณแก้ไขสิ่งแวดล้อมนี่จะทำมุบมิบอยู่หรอ
10: เออไม่รู้อ่ะเราทำของเราอะไรอย่างเงี้ยอยู่ประเทศเดียวมันไม่ได้ไงเพราะมันเวลามันเกิดอะไรขึ้น
9: องรวมองรวม
10: มันทั่วถึงกันไปหมดเลยจริงๆนะคะอ่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเขาเดินหน้ายุทธศาสตร์ฟ้าใสเราก็อยากจะเห็นอย่างนั้นนะ
9: ตอนนี้เราก็ฟ้าใสอยู่นะ
10: ตอนนี้มันยังใสอยู
9: ่
10: แต่ถ้าถึงฤดูการเผาเมื่อไหร่เน
9: ี่
10: ย
9: โอ้โหฝุ่นเอ้ย PM เอ้ย
10: โอ้โหกรมควบคุมมลพิษนะคะก็จับมือกับกรมกิจการชายแดนทหารจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือว่าวอลรูมที่แขวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเพื่อรับมือแล้วก็สกัด PM 2.5 และหมอกควันข้ามแดนอย่างเป็นระบบถือว่าเป็นศูนย์ประสานงานแห่งที่4แล้วนะคะก่อนหน้านั้นมี3แห่งแรกที่แขวงบ่อแก้วแขวงสยบุรีแล้วก็แขวงหลวงน้ำทาจนมาถึงแขวงเวียงจันทน์นะคะเพื่อให้ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งของไทยและสปป.ลาวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์แผนบริหารจัดการไฟป่ารวมไปถึงกำหนดแนวทางการประสานงานร่วมกันในระดับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคือศูนย์แห่งนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยติดตามแล้วก็รวบรวมข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียมแบบเรียลไทม์ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แบบจำลองการเคลื่อนที่ของมวลอากาศเพื่อที่จะคาดการแนวโน้มฝุ่นละอองนะคะเรื่องของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง2ประเทศโดยกรมควบคุมมลพิษนะบอกว่าจะยังคงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาระบบเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามแดนในระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งคุณภาพอากาศทั้งสุขภาพของประชาชนพังพินาศ
9: ังพินาศเหมือนชื่อคุณจริงๆพินาศ
10: ไม่ใช่ถึงแม้ว่าการออกเสียงจะมีความใกล้เคียงกัน
9: ฟังแล้วมันนึกถึงคุณในตัวพินาศเนี่ย
10: แต่ก็โอเคนะถ้าทุกคนฟังแล้วนึกถึงฉัน
9: โอ้ยตาใจในทางนี้นะพังพินาศ
10: นะมันต้องร่วมมือร่วมมือกันแหละ
9: ช่วยกันเมื่อกี้บ่นหิวใช่ป่ะคุณฟังส่งมาบอกว่าพี่เป้กินคุณต๊อกเลยค่ะอุ้ยสงสารฟันตัวเองขึ้นมาเลยอ่ะ
10: เธ
9: อฟันคงแบบอื้อหือ
10: คือมันอาจจะเหนียวแต่มันแซ่บนะ
9: รสชาติไม่น่าจะได
10: ้มันคือแบบเผ็ด
9: ไม่มี
10: มันไม่จืดไม่ชืดนะ
9: รสสัมผัสอ้อยไม่พูดถึงดีกว่า
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: นอกจากจะเป็นเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆแล้วนะครับเพลงเพราะมากนะครับคุณผู้ฟังมีที่นี่ให้ฟังอย่างอิ่มๆตอนนี้อิ่มกับเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยอิ่มกับข้าว

10โมงกว่าแล้วนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงนี้ยังมีบัตรนะฮะ2ที่นั่งแถวหน้า Covered Life นะครับมามอบให้กับชาว Green Wave นะฮะกติกาก็คือต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทาง airtime.line/greenwave แล้วนะครับแล้วก็ต้องมี 20,000 airtime point แล้วนะครับถึงจะกดโทรศัพท์หาพี่เป้นะครับที่เบอร์นี้026658377เอาเป็นว่าจะกดได้ก็ต่อเมื่อได้ยินเพลงของโบกี้และออนขึ้นดีไหมดีไหมเมื่อได้ยินเพลงของโบกี้และออนแล้วรีบกดมาแต่เพลงนี้ยังไม่ใช่ของโบกี้และออนนะ เพลงนี้ของพี่บอยบอยโกศิยพงษ์นะฮะตั้งใจดีๆนะ เพลงโบกี้และออนปุ๊บรีบกดนะฮะ026658377นะครับ

ลินเนาะเพลงนี้เพลินมากจริงๆนะคุณผู้ฟังมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าโอ้โหชั่วโมงนี้เอาซะน้ำตาซึมเลยพี่เป้นะครับบางคนก็ผ่านมรสุมวิกฤตต่างๆนะฮะมาบางคนก็คิดถึงลูกนะครับมีลูกอยู่คนเดียวนึกถึงวันที่เราไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีหลากหลายอารมณ์เนาะบางคนก็สิ้นเดือนนี้จะออกจากงานแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะทำมาตั้ง11ปีนะครับก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับกับทุกๆวิกฤตทุกๆสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะครับเพลงนี้เพลงใครอ่ะโบกี้ไลออนหรือเปล่า

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หนึ่งผู้โชคดีครับนี่ฮะที่มีการสะสมไอทามพอยต์ได้เกิน 20,000 ไปแล้วนะครับลงทะเบียนก่อนแล้วแล้วก็โทรติดแล้วด้วยได้แก่คุณอ๋อยสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: โอ้โหยินดีด้วยครับคุณอ๋อยครับมาเสียงนุ่มละมุนละมุนเลยนะครับ
4: ค่ะ
3: หัวหน้าอยู่ข้างหน้าเหรอครับ
4: ประมาณนั้นแหละค่ะ
3: เหมือนเราคุยกับลูกค้าอยู่ใช่ไหมครับกำลังติดต่อธุระ
4: สุดค
3: ่
4: ะ
3: อะไรนะ
4: สุภาพขั้นสุด
3: สุภาพขั้นสุดด้วยหัวเราะได้ไหมครับคุณอ๋อย
4: ได้นิดหน่อยค
3: ่
4: ะ
3: ได้นิดหน่อยเดี๋ยวลองหัวเราะสิครับทำไมเจ้านายดุหรอหรือยังไง
4: ไม่ดุค่ะแซวพี่เป้
3: อ
4: ๋
3: อแซวเล่นแซวเล่นโอเคยินดีด้วยนะครับวันนี้ได้แล้วเนาะสองใบเนาะสองที่นั่งจะไปดูกับใครครับคุณอ๋อย
4: จะไปดูกับพี่สาวค่ะ
3: คือปกติแล้วมีโอกาสได้มาดูเขาในไลฟ์นะฮะกับเราบ้างไหม
4: หลังๆก็เกือบหมดนะพอดีไปดูคอนเสิร์ตขับ30มาแล้วติดใจโบกี้อะค่ะก็เลยแบบพยายามโทรติด
3: เพราะว่าพลังเสียงเขาเด่นมากเลยเนาะได้จัดได้นะฮะแล้วเจอกันนะครับ
4: ได้ค่ะขอบคุณพี่เป้มากเลยนะ
3: ยินดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งผู้โชคดีนะฮะได้ไปเรียบร้อยใครที่พลาดไปอาทิตย์นี้นะฮะตลอดทั้งอาทิตย์นะครับเรามีบัตร2แถวหน้าให้นะครับเพราะฉะนั้นทุกช่วงดีเจเขาแจกอยู่นะครับตามติดได้ทุกช่วงดีเจเลยจ้า

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
4: าทายเพลงปลอบขวัญปลอบใจคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าหลายคนก็บอกว่าเศร้ามากเลยพี่เป้อดอีกแล้วพี่เป้หนูอยากจะกรี๊ดอยากจะบนบานทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แต่ไม่เคยโดได้เลยเนี่ยโอ้ยพี่เป้เมื่อไหร่น้องจะได้คะเนี่ยโอ้แต่ละคนนะครับเอานะสู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับคลายเครียดด้วยการทายเพลงกับพี่เป้ดีกว่าเพลงนี้เพลงอะไรเออให้แค่นี้ตึงติ้งนะฟังครั้งที่สองนึกออกยังส่งคำตอบเลยครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากจะฟังไปด้วยเดี๋ยวมาเฉลยกัน
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: เบา
9: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
11: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
12: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
11: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: ที่ไหนนะคะขออีกที
11: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
13: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ่อระบอที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สุขภาพ
1: Parlay
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: ตอบถูกกันจนแบบรู้สึกว่าอุ๊ยแลนสไลด์หรือเปล่าเอาแต่เปล่านะฮะก็มีผิดบ้างปรับปลายลงไปที่เพลงลมเงี้ยลงไปที่สองใจพี่ตุ้ยอย่างงี้ลงไปที่เพลงดวงเดือนอย่างงี้แน่ก็มีนะฮะอ่ะสามเพลงที่พูดมาเมื่อกี้ผิดหมดนะฮะเพลงที่ถูกคือนี่เลยเนี่ยขึ้นมาแบบเนี้ยอ่ะ

0: งเพลงเพราะที่หลายคนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเนาะซิต้านะครับกรุณาพูดดังๆเก่งมากตึงๆแค่นี้รู้เลย มันซึมเข้าไปในสายเลือดแล้วเนาะโอ้ยสุดจริงๆคนกรีนเวฟเก่งมากนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับกับสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life นะครับจากธนาคารออมสิน Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: คนตอบถูกเลือกเพลงนี้เอาไว้นะครับไม่มีที่ยืนของสลับคีสนะครับพรุ่งนี้เจอกันหนูรู้ฟัง8โมงวันนี้ปิดท้ายด้วยเพลงนี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสักทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: Mong Shu
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReV Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: Is that good? ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันต้องดีนะดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: คนนั่นแหละเรื่องของไม่ดี
7: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์ Is that goodดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
8: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ

คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้ง

0: และสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
1: ดมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
6: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: Propolis Plus
8: เจ็บคอฉีดเลย
7: Propolis
8: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
7: Propolis Plus
8: ฉีดเลย
7: Propolis
8: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
9: Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
10: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
11: Propolis Plus
5: LegalosRegalos
6: อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ขยายมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแบบกลุ่มจาก6ประเทศออกไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะมีจีนอินเดียเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาซึ่งการขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมไปถึงสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยโดยปีที่แล้วนะคะเกาหลีใต้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยวีซ่าแบบกลุ่มประมาณ 790,000 คนเพิ่มขึ้น 39% ในขณะที่ผู้พำนักเกินกำหนดหรืออยู่ในประเทศโดยผิดกฎหมายมีสัดส่วนเพียง 0.07% ลดลงมากกว่าครึ่งค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันต่อนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

เฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ๊ยตายนอนกลิ้งในทรายโอ๊ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเท่า

คุณผู้ฟังครับ3เพลงเปิดชั่วโมงนี้อยู่กับ DJ Care นะครับตอนนี้ 11:13 น.ที่ฉันเคยยืนครับจากน้ำชานะครับก่อนหน้านั้นเดิมๆนะฮะจากลานดอกไม้แล้วก็เมลเบิร์นจากมอวสุที่ฟิสกับตั้งแบดบอยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันบนพฤหัสนะฮะที่อากาศร้อนเหมือนเดิมนะฮะเป็นไงกันบ้างตอนนี้หลายคนก็น่าจะอยู่ในการเดินทางกันอยู่ใครถึงออฟฟิศแล้วก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กัน2ชั่วโมง ช่วงนี้มีหนึ่งเพลงที่แคนชอบมากนะฮะก็จะเปิดในช่วงเวลาหลากหลายมากเลยเปิดตอนวิ่งก็รู้สึกให้มันสนุกดีนะฮะแล้วก็เปิดตอนกินข้าวก็เจริญอาหารกำลังพูดถึงเพลงของโจอี้กับพันธ์หม้อหุงข้าว

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD Chilling
1: Track หนึ่งเพลงเพราะใน Chilling Track วันนี้กับหนุ่มหล่อคนนี้นะครับน้องบลูฮะยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย์

0: วิธี save energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: เวลาที่เราเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องทำตัวเป็นคนใจร้ายใจแคบนิดนึงกระเป๋าเต็มจ้า
3: ฮะ
2: กระเป๋าไม่มีที่ว่างสำหรับของของใครทั้งนั้นจ้า
3: คือมันทำให้เรากลัวเรื่องนี้อีกมากๆเลยเหมือนกันนะ
2: คุณจัดกระเป๋าเองหรือเปล่าคะ
3: จัดเองครับ
2: จัดเองนะคะต่อให้เราอาจจะมีคนช่วยจัดกระเป๋าแต่อย่างน้อยเราก็ต้องรู้ด้วยเนาะว่าในกระเป๋าเรานั้นมีสิ่งใดบ้างนะคะเมื่อวานนี้กรมการกงสุลนะคะเขาก็เผยแพร่ข้อความเตือนไม่ควรรับฝากหรือรับจ้างนำสัมภาระหรือพัสดุไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนใกล้ชิดคนสนิทคนรู้จักหรือผู้ที่เสนอค่าตอบแทนให้เราและกับการเอากระเป๋าหรือสิ่งของไปส่งให้คนอื่นในต่างประเทศถึงแม้คนที่ฝากจะอ้างอะนะคะว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรู้จักนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ไม่สามารถ

0: ที่จะรู้ได้นะว่าสิ่งของในกระเป๋าลึกๆหรือพัสดุมีอะไรบ้างนะคะมันก็เสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ซุกซ่อนในสิ่งของที่มันผิดกฎหมายโดยที่เราเองก็ไม่รู้นะคะสิ่งของที่ถูกลักลอบซุกซ่อนในสัมภาระมันจะเป็นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือว่ายาเสพติดซึ่งมันก็ถือเป็นความผิดร้ายแรงในหลายประเทศถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะคนที่ถือกระเป๋าหรือพัสดุนั้นคุณก็จะถูกพิจารณาให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายแล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีถึงแม้ว่าคือเอาไปพูดไม่ได้เนาะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งของข้างในมันเป็นของผิดกฎหมายมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาไปอ้างได
1: ้
0: นะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำมานะคะว่าความผิดเกี่ยวกับการครอบครองการขนส่งหรือการลักลอบยาเสพติดมีบทลงโทษที่รุนแรงมากทั้งในไทยและในต่างประเทศนะคะซึ่งบางประเทศก็กำหนดโทษจำคุกเป็นเวลานานหรือว่ามีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดกว่าบ้านเรามากๆแล้วก็อีกอย่างนึงนอกจากนี้เขายังเตือนด้วยนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกยังคงจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดนะคะ
1: ถูกต้อง
0: รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากกัญชาซึ่งมีสาร THC เกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด
1: ครับคือแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันนะ
0: ใช่ก็อาจจะถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเวลาที่เอาเข้าประเทศปลายทาง
1: บางประเทศยาชนิดนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่ยาเสพติดนะแต่ว่าเป็นยาในการรักษาเนี่ยแหละบางประเทศประเทศนี้ใช้ได้นะแต่พอข้ามไปนั้นใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้
1: ผิดกฎหมายอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: หรือถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราจะไปต่างประเทศแล้วเรามีโรคประจำตัวหรือเราเป็นโรคนั่นนี่อยู่นะคะมันก็ต้องมีเอกสารฉลากยาใบรับรองแพทย์หรือใดๆก็ตามที่จะสำแดงให้เจ้าหน้าที่เมื่อเราถูกตรวจ
1: ครับ
0: นะคะต้องเคลียร์ทั้งเราและเขาด้วยนะคะก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะคะ
1: ครับผม
0: ไปเมื่อไหร
1: ่
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ฮะยังไม่มีทางไปเลย
0: ยังไม่มีทางไป
1: ตั้งแต่ภรรยากลับมาเรียนต่อเนี่ยหนทางมืดมนมากเลย
0: ว่าแคนมีแพลนพักผ่อนอะไรไหมนะอะไรอย่างเงี้ย
1: คือภรรยาเรียนต่ออีก2ปี
0: อีก2ปี
1: ไม่รู้จะไปไหนเลย
0: นะคะอ่ะเราก็คิดว่าที่ผ่านมาเราก็ไปพักผ่อนมาประมาณนึงแล้ว
1: ครับผมรีบที่รีบนี่คือแบบเพราะว่าเดี๋ยวแบบต้องชะงักอีก2ปี
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: นะคะอ่ะอยู่กันต่อแคนรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันค่ะ
1: ครับ Green News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ทั่วประเทศ Green Wave เพลงดีๆกับความ
1: รู้สึกดีๆเที่ยงแล้วคุณผู้ฟังกินอะไรกันบ้างส่งมาบอกกันหน่อยนะฮะนี่โอเคนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวชั่วโมงที่2ครับเรียงเพลงไว้ให้พอสมควรแล้วนะฮะอยากฟังเพลงอะไรส่งกันมาบอกได้นะครับจัดไป
3: Oh my god, I love that piano.

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กินอิ่มปุ๊บเนี่ยหนังตาก็เริ่มหย่อนเลย
0: ที่ง่วงก็เพราะว่าเรากินปุ๊บน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงในร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเมื่อมีอินซูลินในกระแสเลือดที่สูงร่างกายจะเปิดทางให้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนเข้าสู่สมองได้ง่ายขึ้นสมองจะนำทริปโตแฟนนี้ไปเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินและเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนแห่งการผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับทำให้พี่โบตาปรือแบบนี้ไงคะถ้าไม่อยากง่วงตอนบ่ายแนะนำมื้อกลางวันให้ทานผักเพื่อเป็นการเปิดทางซะก่อนให้ไฟเบอร์ได้ไปเคลือบกระเพาะคอยดักจับน้ำตาลหลังจากนั้นค่อยกินข้าวคู่กับเนื้อสัตว์ตามปกติค่ะแบบนี้จะช่วยชะลอน้ำตาลในเลือดและทำให้ตอนบ่ายไม่ง่วงนอนค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ส
1: เจ็บคอฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: คุณฟังครับทุกวันนี้เวลาเราไถโซเชียลไปเรื่อยๆนะก็จะเห็นแบบน้องๆทีป๊อปสมัยนี้เขาก็จะมีแฟนๆที่ถ่ายคลิปเดียวเป็นแฟนแคมออกมาแล้วก็คือแต่ละคนก็น่ารักมากๆเต้นเก่งมากๆนะครับหนึ่งคนที่ถูกแชร์กันเยอะมากๆนะครับผมสวยเต้นสวยเลยนึกถึงพิกซี่นะฮะเพลงนี้จัดซะหน่อยฮะชอบไปหมด

คุณผู้ฟังครับคลาสสิกครับวันนี้2เพลงทิ้งท้ายนะฮะ1เพลงจากนูโวแล้วก็อีก1เพลงจากเจสันยัง2สไตล์เลยฮะโง่งมงายแล้วก็ตะโกนบอกฟ้าจัดเพลงแรกให้ก่อนฮะ

0: อยากมีเธอฉันอยากมีเธอ
1: ตะโกนบอกฟ้านะฮะเจสันยังนะครับส่งท้ายกันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเจอพี่ยูนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้11โมงเหมือนเดิมนะครับบ๊ายบาย
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนCan

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าเวเบอร์มีกันซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์กันซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่
2: อินสปิเรชันจากโออนุชิต
3: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
4: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
3: ยิ่งต้องดูแลดีย
4: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
2: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีๆทุกมื้อ

0: อันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขไปเข้าศูนย์กัน
3: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกิน

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลั
0: ดเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคคนกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวดิโอ้เปิดมาคุณก็ไม่น่าเชื่อแล้วอ
3: ่
4: ะ
3: ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้เจอพี่ปอเร็วกว่านี้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เร็วกว่านี้สิเพราะว่าคุณผู้ฟังเขาบอกกล่องจุ่มจะเป็นใครนะนะคะหลังจากจุ่มพี่อันจุ่มพี่แบมไปแล้วคงได้เห็นกันแล้วเนาะว่าจุ่มใครวันนี
4: ้ครับผมทางทีมงานเขาก็ส่งวันมาเลยครับว่
3: า
4: ปออ่ะเลือกมานะ
3: อ๋อให้เลือกเลยหรอ
4: ถ้าผมไม่เลือกเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วแหละนะ
3: คุณไม่เลือกมาทุกวันเลยอะคะ
4: ก็อยากมานะทุกวันนะจริง
3: มาได้สิมาได้มาไม่ต้องมาแบบตอนแบบสามทุ่มสี่ทุ่มเลย
4: ดูกูฟังว่าอยากให้มาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึง
3: เราอย่าเพิ่งไปคิดแทนเดี๋ยวรอให้เขาบอกมาดีกว่า
4: สวัสดีพี่ต้องสวัสดีกูฟังด้วยครับ
3: สวัสดีพี่ปอ
4: ผมปอนันทชัยนะครับรายงานตัวครับผม
3: ค่ะวันนี
4: ้
3: ว
4: ัน
3: น
4: ี
3: ้
4: เวลาแทนพี่ยูนี่ต้องเปิดเพลงแบบคึกคักแบบนั้นตลอดป่ะหรือว่
3: าบางทีก็ไม่จำเป็น
4: โอเคโอเคโอเคอ
3: ันนี้คิดเองนะ
4: เดี๋ยวคุณฟังส่งมาบอกเลยพี่ขาหนูง่วงค่ะขอเพลงแบบพี่ยูได้ไหมคะ
3: ง่วงก็ต้องไปนอนแล้ว
4: เดี๋ยว
3: เอ้าเราง่วงเราไปฝืนมันไม่ได้นะ
4: อันนี้ก็จริง
3: สับปะงกแล้วมันแบบดูแบบมันไม่ดี
4: เดี๋ยวเจ้านายจะรู้เอานะ
3: ใช่เพราะเราบอกเลยว่าพี่หนูง่วงหนูก็นอนเลย
4: ไปพักก่อน
3: เ
4: นี่ยคำแนะนำจากพี่ต๊อกนะครับ
3: ขัดฉันหน่อยก็ได้ติดตามกันนะคะเวลาจะอ่านจะแชร์ใดๆยังไงก็ตามคุณนี่ก็คือคุณฟังก็น่าจะเป็นเหมือนกันไหมอ่ะดูแล้วดูอีกเพ่งแล้วเพ่งมันใช่ไหมนะมันจริงหรือเปล่า
4: อ
3: ะไรที่มันปลอมก็เยอะเหมือนกัน
4: ครับผม
3: เฟกนิวส์อะไรแบบนี้นะคะอ่ะเวียดนามค่ะเขาเริ่มแล้วนะเก็บค่าปรับคนที่เผยแพร่หรือว่าแชร์ข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือว่าหมิ่นประมาทบนสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของหน่วยงานและองค์กรหรือแม้แต่เกียรติและศักดิ์ศรีของคนอื่นเป็นจำนวนเงินระหว่าง 20-30 ล้านดองนะคะก็เป็นเงินถ้าคิดเป็นเงินไทยบอกว่าตกประมาณ 25,000-37,000 บาทซึ่งโทษปรับในอัตราเดียวกันก็จะครอบคลุมการทำผิดอื่นๆด้วยนะเช่นการเผยแพร่ภาพเกี่ยวเรื่องการฆาตกรรมความรุนแรง อุบัติเหต
4: ุ
3: หรือภาพที่แบบดูแล้วมันสร้างความสะเทือนใจหรือแม้แต่ไปเผยแพร่ผลงานด้านวารสารศาสตร์วรรณกรรมหรือว่าศิลปะที่มีลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการส่งเสริมสินค้าหรือบริการต้องห้ามนะคะการไปโพสต์แผนที่ของเวียดนามที่บิดเบือนอธิปไตยของประเทศรวมไปถึงการแชร์ลิงก์เนื้อหาออนไลน์ที่ผิดกฎหมายของบ้านเขาด้วยนะคะนี่ยังไม่หมดนะยังมีอีกนะคนที่เผยแพร่เนื้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์บ่อนทำลายความสามัคคีของชาติดูหมิ่นศาสนาหรือว่ายุยงให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือเชื้อชาติก็มีโทษปรับเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่30-50ล้านดองนะคะก็ประมาณ37,000-63,000 บาทนะคะและโทษปรับในอัตราเดียวกันยังครอบคลุมไปถึงการเปิดเผยความลับของรัฐข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลลับอื่นๆที่อาจจะไม่ถึงระดับความผิดทางอาญานะคะหรือแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำให้สาธารณชนเกิดความตื่นตระหนกกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะคือโอ้ก็เขาก็ประกาศชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะนะคะเพราะว่าเราอยู่ในยุคโซเชียลมีเดียเนาะนะคะเวลาที่เราเข้าไปอ่านไปดูไปแชร์หรือว่าอะไรก็ตามทีมันก็บางทีเราก็มีพลาดพลั้งไปบางทีเราก็แชร์ไปโดยที่แบบอุ๊ย
4: เราไม่ได้คิด
3: ไม่ใช่
4: ไม่ทันเหมือนกันนะ
3: ไม่ทันพิจารณาให้แบบถี่ถ้วนอะไรอย่างงี
4: ้ก็จริงครับผมยุคที่เราทุกคนมีกล้องมันสามารถถ่ายอะไรก็ได้ลงในพื้นที่ส่วนตัวแต่ทุกคนเห็นนะ
3: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดพับลิกกันเป็นสัตว์หรือเราแชร์ขึ้นโซเชียลอะไรเงี้ยมันไม่น่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้ววะ
4: จริงครับผม
3: มันคือทุกคนได้มองเห็นทั้งหมดมันคือสาธารณะแล้วว่า
4: เพราะฉะนั้นเรื่อง
3: ถ้าส่วนตัวก็คือเราต้องล็อกไว้เห็นเฉพาะเรา
4: ดูคนเดียวหรือดูแค่สองสามคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: เท่านั้นเฉพาะเพื่อนหรืออะไรแบบนี้ปะ
4: ครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยเรื่องนี้ซึ่งดู ูแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีกฎหมายต่างๆออกมาแบบเข้มงวดมากเลยเนาะเพราะว่าบางทีมันเกินความควบคุมจริงๆอะนะครับผมเพราะว่าใครๆก็มีสื่อโซเชียลเป็นของตัวเองแล้วบางคนเนี่ยก็มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะด้วย
3: เยอะมาก
4: แล้วมันโพสต์ทีเดียวไม่กี่นาทีนี่คือคนเห็นเป็นร้อยเป็นล้านคน
3: เยอะมากจริงๆนะคะแล้วก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงหรืออะไรมันก็เป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนกันนะคะ
4: ใช่ครับผม
3: มีอะไรอยากแชร์อยากโพสต์ไหมคะ
4: ไม่
3: อ
4: ๋
3: อไม่
4: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโลกมันน่ากลัวนะทุกคน
3: อ๋อเหรอเราสิน่ากลัวกว่าโลกอยู่กับพี่ปอคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะกรี
1: นนิวส์โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ีกหนึ่งซิงเกิลที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาบ่อยมากแทบทุกช่วงเลยนะครับที่ผมจัดนะครับผมนี่คือซิงเกิลจาก ETC กับ Osius กับไม่อยากให้เป็นฝันมิขอดาจากไบโอนี่ครับแล้วก็ลาลาลารักเธอจากแอนทิติมาด้วย3เพลงเริ่มต้นชั่วโมงในการแทนน้องพิววันนี้นะครับผม 20:20 นาทีที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณมากๆนะครับข้อความส่งเข้ามาต้อนรับกันเต็มมากๆเลยรู้สึกแบบไม่เหงากันเลยทีเดียววันก่อนได้ฟังพี่ปอจัดรายการตอนคืนยังแอบหวังขอให้พี่ปอมาจัดรายการกลางวันบ้างวันนี้ได้ฟังจริงๆคุณอรชรขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณจันยาบอกว่าตื่นเต้นพี่ปอมาจัดบ่ายโมงอะค่ะอย่าว่าแต่คุณผู้ฟังเลยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมช่วง Cover Night Live เดี๋ยวมีบัตรมามอบให้ด้วยสำหรับการรีดีม 20,000 Airtime Point กับ2แถวหน้าติดขอบเวทีนะครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับแล้วบอกหน่อยว่าคุณมี Airtime Point อยู่เท่าไหร่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินให้ทีนะครับ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: บรรยากาศที่วงมีนฝากเอาไว้นะครับกับกิจกรรม Cover Night Live ของเรา Cover เพลงไม่กล้าบอกเธอในสไตล์ของตัวเองนั่นเองนะ
1: Thank you
0: แล้วก็มาประกาศผลผู้โชคดีที่ทีมงานส่งมาบอกหน่อยดีกว่านะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ได้รับบัตร2ใบนะครับสวัสดีค่ะพี่ปอชื่ออนิสาค่ะมี 20,911 A Time Point ค่ะ081741 52 Green Wave ยินดีด้วยกับบัตร2ใบติดขอบเวทีนะฮะ
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
3: หากเจ็บคอเมื่อไร
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
6: Good news
0: คุณฟังครับผมทุกคนเนี่ยใครเคยเจอคนที่ใช้ชีวิตประมาทกันบ้างไหมครับผมประมาททั้งการเงินประมาททั้งการงานประมาททั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตต่างๆนะครับยิ่งพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความประมาทเหล่านั้นจะเริ่มส่งผลกระทบและหลังเกษียณเนี่ยเราจะใช้ชีวิตยังไงนะครับเงินเก็บที่มีน้อยนิดไหนจะจ่ายภาษีไหนจะนู่นจะนี่ไม่ต้องพูดถึงลูกหลานหรอกนะครับแค่เอาตัวเราให้รอดก่อนนะครับจริงๆแล้วเราควรจะเริ่มการวางแผนใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทกันได้แล้วนะครับการมีประกันชีวิตนี่สำคัญมากๆเพราะมันครอบคลุมทุกๆอย่างเลยทีเดียวต่อให้ไม่ว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ยังอุ่นใจได้นะครับกับซัมซุงประกันชีวิตประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาเพราะมี Smart Analysis นะครับและผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกๆด้านทั้งเรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงอนาคตและก็ชีวิตหลังเกษียณด้วยนะครับพร้อมแมทช์ความคุ้นครองให้ตรงใจคุณที่สุดนะครับสมาร์ททุกโมเมนต์กับซัมซุงประกันชีวิตนั่นเองครับ
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
2: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
9: ให้มัน
10: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
11: แต่คนพูดมีแฟนนะ
8: พอแล้วอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
12: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้สนับสนุนใจดีในช่วงเวลาของเพลงเพราะๆที่ทำให้เรามีความสุขกับ Smiley Request นะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ลงต่อเนื่องนี่คือ Blue Shade กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าอยากเจอนะครับแล้วก็ทาทายังกับรบกวนมารักกันคุณฟังครับผมใครที่ติดตามข่าวสารหรือว่าเล่นเทนนิสในช่วงนี้น่าจะเห็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่นักกีฬาของไทยของเราที่มีชื่อว่าน้องไหมมนัชยาสว่างแก้วนะครับผมกลายเป็นนักเทนนิสคนไทยคนแรกในรอบ18ปีครับที่ผ่านเข้าสู่รอบที่3ของศึก Grand Slam Wimbledon นับตั้งแต่แทมมี่หรือว่าทำเรนธนสุการที่ทำได้ในปี2008คือ18ปีเลยทีเดียวผมจำได้ตอนนั้นที่แทมมี่เข้ารอบ8คนสุดท้ายนี่คือสร้างความฮือฮาให้กับเรียกว่าคนที่เชียเทนนิสมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่เคยเข้ารอบในเข้าไปในรอบที่ลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็คือเล่นดีมากแต่ว่าพ่ายให้กับวีนัสวิลเลียมซึ่งโอ้โหเราต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเขาแข็งแกร่งมากๆจริงๆส่วนน้องไหมมนัชยาเนี่ยนะครับก็จะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับจะพบระหว่างผู้ชนะระหว่างคาโรลีน่านะครับมือวางอันดับ9ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะครับแล้วก็จางฉวยนะครับมือ64ของโลกจากจีนนั่นเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้น้องไหมเนี่ยมีเงินติดกระเป๋าอยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาทจากการเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: มีเพลงใหม่จากซาร่าซาโลล่ามาแนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับผมชื่อเพลงว่าหน้าที่ฉันนั่นเองนะครับก็บอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่บอกรักกันบ้างนะครับคำบอกรักที่เรียบง่ายแต่มีความหมายมากที่สุดเลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองเป็นเหมือนคำสัญญาที่จะบอกว่าจะรอเสมอที่จะดูแลเธออย่างสุดหัวใจครับ

0: Greenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างบลัดออเรนจ์เอ็กซ์แท็กและวิตามิน B คอมเพล็กซ์ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขาย
5: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอร์ทีไรอ่ะทัดใจสักทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้

0: ร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: smart light on
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
5: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
6: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากหลุมคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
7: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: พูดถึงผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมที่ผ่านมานะนะคะโอ้ก็เรียกว่าหลังจากนี้ไปเรื่องของการบริหารบ้านเมืองก็ยังรออยู่อีกในหลายๆด้านหลายเรื่องเลยนะคะหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยค
9: ่
8: ะ
9: ดร.
8: เบนจมาศนะคะจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือว่า TEI พูดถึงโจทย์ใหญ่และท้าทายของผู้ว่ากทม.ในปีนี้นะคะโดยบอกว่าภารกิจสำคัญไม่ใช่แค่การบริหารงานภายในเขตปกครองตนเองต่อไปแต่ต้องสวมบทบาทผู้นำในการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดโดยรอบนะคะในลักษณะเมืองภูมิภาคเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามเขตการปกครองที่มีต้นเหตุแล้วก็ผลกระทบเชื่อมโยงกันทั้ง PM 2.5 การจัดการขยะแล้วก็วิกฤตสภาพอากาศที่มันรุนแรงขึ้นอย่างมลพิษทางอากาศ PM 2.5 เนี่ยถึงแม้ว่าฝุ่นในเมืองจะมาจากยานพาหนะดีเซลเป็นหลักแต่ว่าการเผาในที่โล่งจากพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆในจังหวัดโดยรอบก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้สถานการณ์วิกฤตโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศปิดอย่างในปีที่ผ่านมากทม.ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมืออย่างการร่วมมือกับที่นครนายกนะคะในการลดการเผาในพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศปิดแล้วก็ลมตะวันออกพัดเข้าสู่กรุงเทพนะคะคือความร่วมมือนี้อาศัยการใช้ข้อมูลร่วมกันการแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้วก็การสนับสนุนเกษตรกรให้ลดการเผาในพื้นที่ต้นทางนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามเขตการปกครองสามารถจัดการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามเขตการปกครองสามารถจัดการได้ถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันอย่างเป็นระบบนะคะเพราะว่าเวลาที่ควันมันลอยอ่ะ
9: มันไม่ได้ลอยมาจากกรุงเทพไงถ้ามันลอยมันจากจังหวัดอื่น
8: หรือว่าไม่ได้ลอยแค่อยู่ในจังหวัดเขาหรือว่าในสถานที่นั้นๆหรือตรงที่เป็นจุดเผามันลอยไปทั้งหมดเลยอ่ะมันก็ได้รับผลกระทบถึงกันโดยรอบเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันนะคะคือความร่วมมือก็บอกว่าควรจะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่องไม่ใช่เป็นแค่มาตรการระยะสั้นนะคะแล้วก็ควรจะขยายให้ครอบคลุมจังหวัดต้นทางของฝุ่นควันรอบกรุงเทพทั้งหมดนะคะพร้อมกับผลักดันให้หน่วยงานระดับนโยบายเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการสร้างกลไกการบริหารจัดการร่วมที่มีความชัดเจนแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะก็เรียกว่าน่าจะต้องเจอกับโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมอีกหลายด้านเหมือนกัน
9: ซึ่งมันเป็นปัญหาที่โหปวดหัวเลยนะครับค่อนข้างยากในการแก้มากๆเลย
8: ใช่แล้ว
9: อะไรที่มันอยู่ในอากาศ อะไรที่มันแบบว่าเราไม่สามารถจัดการกับมันได้แบบว่า 100% อย่างเงี้ยก็ต้องไปจัดการที่ต้นเหตุซึ่งต้นเหตุก็แน่นอนพัดมาจากไหนก็ไม่รู้อีกรอบ
8: นะคะหรือแม้แต่เรื่องของสภาพอากาศ

0: ความร้อนในเมืองมันก็ต้องอาศัยมาตรการที่อาจจะต้องหลากหลายมากกว่าการที่จะปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียวคือปลูกต้นไม้ดีไหมดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจัดการขยะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นการลดภาระที่เราจะส่งต่อไปยังจังหวัดปลายทาง
1: ครับผม
0: นะคะก็เห็นไหมหลากหลาย
1: ใช่หลากหลายประเด็นจริงๆ
0: รอบด้านจริงเลยนะคะแต่ว่าคือผู้ว่าทำคนเดียวไม่ได
1: ้
0: จริงนะคะเราทุกคนก็มีส่วนที่จะต้องร่วมมือกันด้วย
1: แต่ผมว่าเชื่อว่าผู้ว่าก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน่าจะหาทางที่จะค่อยๆแก้ในแต่ละปัญหาออกไปให้พวกเราได้ด้วย
0: ก็เรียกว่าระดมสมองกันเน
1: า
0: ะนะคะเดี๋ยวพี่ปอกันต่อรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

พลงเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะครับบ่าย2โมงกับอีก10นาทีคุณผู้ฟังครับนี่คืองานจากพี่ธเนศวรากุลนุเคราะห์นะครับอีกหน่อยเธอคงเข้าใจมีรู้ไหมทำไมจากมาริวันเจมีนาด้วยนะครับผมข้อความส่งเข้ามาขอเพลงกันอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับมีคุณเอมิกาส่งบอกว่าพี่ปออยู่จนถึงช่วงพี่ปอเลยได้ไหมก็คือตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเหรอครับผม นานไปหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนอื่นมันจัดบ้างเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดหรือว่าอยากจะได้ยินในวันนี้เนี่ยก็ส่งบอกกันได้นะครับของแอปพลิเคชันของเราอยู่กันตลอด24ชั่วโมงทุกๆวันเลยครับสำหรับ Green Wave แล้วก็ A-Time Media ด้วยนะฮะ

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ียงร้องของอิงวรันธรกับซิงเกิลที่ชื่อว่าเหงาเหงานะครับคุณผู้ฟังครับบ่าย2โมงกับอีก29นาทีขอบคุณข้อความมากๆนะครับผมอ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยทีเดียวผมได้แรงบันดาลใจดีๆนะครับผมกลับไปเยอะแยะเลยทีเดียวขอบคุณมากๆนะครับมีคนบอกว่ามาบ่อยๆนะเวลานี้โหเรียกว่าต้อนรับกันสุดฤทธิ์ขอบคุณจริงๆนะครับผมดูจากฟ้าฝนนะฮะที่ชั้น38อาคารจิมแอมกรามมี่ของเราตอนนี้มีเมฆค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการพยากรณ์ว่าวันนี้หลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับก็รับฝนกันอย่างชุ่มฉ่ำไม่รู้ว่าชาวกรุงเทพนี่อยากจะรับกับเขาด้วยหรือเปล่าสำหรับฝนวันนี้

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: บ่าย 2:47 นาทีโห2ชั่วโมงในช่วงกลางวันนี้ผ่านไปเร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับถึงเวลาที่ต้องบ๊ายบายกันแล้วสำหรับช่วงแรกเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปดูลูกน้อยแล้วก็ภรรยาแป๊บนึงแล้วก็4ทุ่มเราเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะครับผมปอไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ฟัง

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: เคี้ยวช้าอิ่มไวเคี้ยวไวอิ่มช้าอันนี้จริงไหมเพื่อน
4: เรื่องจริงเลยแหละแนนเพราะเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีในการหลั่งฮอร์โมนความอิ่มที่ชื่อว่าเลปตินเพื่อส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าอิ่มแล้วถ้าเราค่อยๆเคี้ยวสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงสมองได้พอดีกับช่วงที่อาหารปริมาณพอเหมาะแต่ถ้ากินไวจนเกินไปสัญญาณความอิ่มนี้อาจจะยังเดินทางไม่ถึงสมองกว่าเราจะรู้สึกอิ่มก็เผลอกินอาหารจนล้นกระเพาะตัวเองจนอ้วนไปแล้วล่ะแนน
3: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
7: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8: ไปเข้าศูนย์กัน
9: ศูนย
8: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
9: ่อร่อยมาก
8: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
10: ์อร่อยเกินต้าน
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: 1วัน

พีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
5: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: Propolis Plus
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: Green News
10: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: บ่ายสามโมงแล้วนะคะดีเจที่น่ารักของดิฉันก็มานั่งอยู่ตรงนี้ด้วย
12: สวัสดีค่ะ
11: แม่ ไปไม่ถูกเลยค่ะ
12: สวัสดีตามบ่ายด้วยนะคะ
11: สวัสดีพี่เฟียสทัชนนจารุพัชนีค่ะ เต็มยศเลยมะ
12: ขอบคุณมากเลยนะ
11: กลัวลืมไงต้องหมั่นเรียกอยู่บ่อย
12: ๆอะไรชนีชนีนะ
11: พัชนีจารุพัชนี
12: โอ้ยตายแล้ว
11: เ
12: ออฉันเป็นชนีนะ
11: อ่ะ
12: ฉันโดนพัดไปไกลแล้วจำเมื่อกี้
11: ใจเย็นๆไม่มีใครปล่อยเธอไปแน่นอน
12: โอ
11: ้นะคะ
12: วันนี้ก่อนเปิดไมค์ยังนั่งบนกับพี่ต๊อกอยู่เลย
11: ใช่ค่ะ
12: ได้เลขมาคราวที่แล้ว
11: ได้เลขมา
12: แต่ไม่ได้ซื้อ
11: ก็เลยบอกว่าเฟียสคือเขาให้เธอทุกทางทุกด้านคือแบบ
12: ถ้าจะแผ่หลาแล้วใช่ไหมแผ่หลามาให้แล้ว
11: คือไม่รู้จะให้ยังไงต่อยังไงแล้วคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เลยบอกเฟียสไปว่าเฟียสเฟียสอาจจะเป็นคนที่แบบไม่มีโชคทาง
12: ไม่มีดวงทางด้านเสี่ยงโชคอย่าเรียกว่าอบายมุ
11: ขไม่ใช่หรอก
12: คุณคะแล้วสลากกินแบ
11: ่งรัฐบาล
12: มันจะเป็นอบายมุขได้อย่างไร
11: มันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการเสี่ยงดวงไง
12: ใช่แต่ถ้าไม่ได้ด้านนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็นจะถ้าคนจะได้อ่
11: ะ
12: ไม่ได้ด้านนี้เดี๋ยวจะไปออกด้านอื่นแทน
11: อ๋อหรอ
12: สาธุยังไม่มาเลยนะ
11: ยังรอแป๊บนึง
12: นานแล้วนะ
11: ต่อคิวก่อนสิน
12: ี่มางวดนึงแล้วนะ
11: คิวกว่าจะถึงคิวเธอมันนานไงต้องผ่านคิวติดตั้งหลายคิว
12: โอ้เธอแล้วถ้ามันเป็นแบบคิวแบบดาวหางฮาเล่อะ76ปีมาอีกรอบอย่างเงี้ยหรออ
11: ืมเออยากเหมือนกันเนาะ
12: เออ
11: ถ้างั้นเธอก็ต้องรอไปก่อนแหละ
12: ฉันไม่รอหรอกค่ะ
11: กลับมาชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคุณผู้ฟังเริ่มลาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ1กรกฎาคมเป็นต้นไปที่ญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลเขาประกาศปรับขึ้นภาษีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศหรือว่าภาษีขาออกแล้วนะปรับขึ้นเป็น3เท่า
12: โหดมาก
11: เพื่อรับมือกับภาวะนักท่องเที่ยวล้นเมืองนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารายได้เนี่ยไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตนะคะก็คือภาษีขาออกมาตรการใหม่ปรับเพิ่มจาก 1,000 เยนเป็น 3,000 เยนต่อคนเรียกเก็บจากคนที่เดินทางออกจากญี่ปุ่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าชาวญี่ปุ่นนะคะซึ่งปัจจุบันภาษีขาออกเนี่ยนะคะสร้างรายได้ให้รัฐบาลญี่ปุ่นประมาณ 50,000 ล้านเยนต่อปีแล้วก็หลังจากปรับขึ้นอัตราภาษีนี้นะคะคาดว่าจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 120,000 ล้านเยนต่อปีขณะเดียวกันนะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศซึ่งแน่นอนก็จะได้รับผลกระทบจากภาษีขาออกที่เพิ่มขึ้นรัฐบาลเขาก็ประกาศลดค่าธรรมเนียมการทำพาสปอร์ตให้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นถึง5เท่าด้วยนะวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนแล้วก็วีซ่าแบบเข้าออก

0: และหลายครั้งเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนนะคะก็มีนักท่องเที่ยวจาก74ประเทศและดินแดนรวมไปถึงสหรัฐเกาหลีใต้และประเทศไทยยังคงได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าระยะสั้นเพื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าดูจากข้อมูลของเขาบอกว่าปี2025มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าบ้านเขาเนี่ยเป็นประวัติการถึง 42.4 ล้านคนเอาแต่ว่ารัฐบาลเขาก็ตั้งเป้าหมายด้วยนะว่าเดี๋ยวเขาจะเพิ่มตัวเลขเป็น60ล้านคนต่อปีภายในปี2030
1: โอ้โหนี่รายได้ก็กระหน่ำเลยนะ
0: เพราะฉะนั้นก็มีการขึ้นอัตราภาษีตรงนี้ก็จะเอารายได้ไปพัฒนาอะไรเหมือนที่เขาบอก
1: แต่มันมีวิธีประหยัดภาษีนะที่ไม่โดนเก็บขาออกเนี่ยคือเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องออกจ้ะ
0: ฮัลโหลฉันโทรหาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนเดี๋ยวให้มารอรับหน้าตึก
1: พี่ต๊อกเราเจอหน้าที่ญี่ปุ่นเราก็แบบฮายสวัสดีพี่น้อย
0: โอ้ตายแล้วไม่ได้เนาะเธอ
1: ไม่ได้หรอเธอขึ้น3เท่าเลยนะ
0: ไม่ได้จ้ายังไงก็ไม่ได้จ้า
1: บอกเขาได้ไหมว่าแบบเนี่ยคือแบบเงินไม่พอเพราะไม่ได้เตรียมตังค์ไว้เพราะมันแบบมันขึ้นกระทันหันนะ
0: เธออาจจะได้ไปอยู่ที่หนึ่งจ้า
1: อยู่ฮ่องกงเหรอ
0: เออนะคะก็นี่แหละตามแต่ละประเทศเนาะเขาจะมีเงื่อนไขมีอะไรของเขานะคะเราก็เตรียมตัวละกันสำหรับคนที่จะไปท่องเที่ยว
1: ก็นี่ไงของเราเดี๋ยว
0: จะมีเตรียมตัง
1: เดี๋ยวจะมีขาออกอยู่นี่ไง
0: นะคะ
1: ใช่ไหม
0: มีเฮ้อด้วยนะอยู่กับพี่เฟียสคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราติดตามกันต่อนะ
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: กราบสวัสดีผู้ฟังชาว Green Wave ด้วยนะครับที่กำลังฟัง Green Wave อยู่ไม่ว่าจะทำงานหรือว่าท่องเที่ยวพักผ่อนใดๆนะครับแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าแอปพลิเคชันในชาฟังฟินของเราส่งอีโมจิได้แล้วนะตอนนี้เท่าที่พิสูจน์ได้ว่ามันมีอีโมจิอยู่2อันก็คืออีโมจิหัวใจสีแดงต้องหัวใจสีแดงด้วยนะสีอื่นส่งไม่ผ่านไม่รู้ทำไมนะครับและก็รูปสติกเกอร์ชู2นิ้วอย่างเงี้ยสามารถส่งผ่านมาได้ใครอยากลองเทสลองเล่นส่งเข้ามาทักทายเฟียได้ที่ Green Wave ที่นี่นะครับวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนไปยาวๆเลยตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4ทุ่มเลยนะฮะใครอยากลองเล่นสติกเกอร์ก็ลองส่งอีโมจิเข้ามาได้หัวใจสีแดงไม่จำกัดดวงด้วยหรือว่าจำกัดก็ไม่รู้ลองกดดูแล้วกันว่าสูงสุดได้กี่ดวง

ทักทายข้อความจากหลากหลายที่เลยนะฮะมีบอกว่ารามคำแหงฝนตกแล้วด้วยแล้วก็มีส่งข้อความมาจากสุรินทร์ด้วยนะครับบอกว่าฝนตกหนักที่สุรินทร์ด้วยเช่นเดียวกันแถวๆอโศกตอนนี้ยังไม่ตกนะมีฟ้าคล้ำลงไปเล็กน้อยแต่ว่าแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยอ่ะแล้วก็จะเดินทางเข้าอโศกก็อโศกเพชรมุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทนะครับรถติดอยู่นะฮะ

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มีซิงเกิลใหม่มาฝากกันนะครับในช่วงเดบิวต์แทร็กนี้นัทศักดาธรกลับมาพร้อมกับเพลงใหม่ด้วยนะครับมีหลายคนก็บอกว่าพี่นัทหายไปไหนมาอะไรเงี้ยนัทก็บอกผมก็ยังอยู่ที่เดิมนี่แหละไม่ได้หายไปไหนนะครับเพียงแต่ว่าก่อนอันนี้อาจจะไม่ได้มีงานออกมาโดยเฉพาะงานเพลงนะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วแล้วก็นัทเป็นคนอีกคนนึงที่เขาบันทึกเรื่องราวของเขาเวลาที่เขาเล่าเรื่องเนี่ยมันจะออกมาจากความจริงใจจากความรู้สึกเขาจริงๆนะครับมุมมองความรักในอดีตของเขากับมุมมองความรักของเขาในวันนี้มันต่างไปแล้วครับวันนี้เขาเลยรู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้เราผ่านโลกมาสักประมาณอยากจะเล่าเรื่องของความรู้สึกในวันนี้ว่าเขารู้สึกกับความรักครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรักของนัทศักดาธรในวันนี้นัทเล่าผ่านเพลงที่ชื่อว่าทีละวันลองฟังเพลงนี้ดูซิว่ามุมมองนี้จะตรงกับสิ่งที่คุณคิดในวันนี้ด้วยหรือเปล่า

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: งานประมูลบ้านมือสองทอสอออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
1: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
0: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

0: LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือมีมี่วิตาวัน
2: บ้านรั่วใครผิด
3: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
4: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
3: ต้องโทษคน
2: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
4: ์
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมื้อ

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street
1: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

มาดูกันเยอะมากเลยครับใครอยากจะไปเจอพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับคราวนี้มาแบบเต็มฟอร์มขึ้นแบบฟูลคอนเสิร์ตนะครับมีทั้งพี่ก้อยสรัญญาสาวนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับกบทรงศิษย์แล้วก็มีเฉลียงเฉพาะกิจที่มีพี่ดี้พี่แต่งแล้วก็พี่เจี๊ยบมาด้วยนะครับสนใจนะครับคอนเสิร์ตนี้มีรอบเดียวเท่านั้น10ตุลาคมพารากอนฮอลล์นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ใครที่อยากจะจองบัตรนะครับบอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวบัตรหมดแล้วจะจองไม่ทันไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับ24กรกฎาคม10โมงนะครับจองให้ทันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งไทยทิเก็ตเมเจอร์24กรกฎาคม10โมงเช้านะครับรีบเปิดก็ไปจองให้ทันนะหยิบเพลงในบรรยากาศแบบ 80s มาฝากกันบ้างนะครับสาวๆๆใครทันเพลงนี้บ้าง

0: ูใส่ใจนะครับแต่บางทีก็ดูอึดอัดเหมือนกันเพลงนี้จากพี่ก้อยสรัญญาครับ2เวลาครับก่อนหน้านี้มีสาวๆๆด้วยมีเพลงจากพี่ปั่นด้วยไปเจอกันได้นะครับกับ Remaster Concert ครับรายละเอียดเพิ่มเติมตามไปดูได้ทุกช่องทางเลยของ A Time Showbiz นะครับก็เฉลียงเฉพาะกิจพี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบนะครับมีเบิร์ดกับฮาร์ทนะครับพี่ตุ้งวิยดาปั่นไพบุญเกียรติก้อยสรัญญากบทรงสิทธิ์สาวๆๆเจอกันแน่นอน
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: กู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: กินเนาะอาหารแมว

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: Is that

0: เบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊ก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: กินกับโยเกิร์ต
2: กินกับนม
1: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อินโน

0: ำไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุ
3: ข Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Regaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากหลุมคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ใช้บริการ ChatGPT กันบ้างหรือเปล่าเอะก็ถามเขาอะไรเงี้ยเอะก็คุยกับเขาสักพักเดี๋ยวทะเลาะกับเขาอีกละ
3: เดี๋ยวจะเย็นไม่เหลือคนจะคุยด้วยแล้วนะ
2: ถ้าถึงขั้นทะเลาะกับ AI นี่เธอไม่เหลือใครแล้วนะ
3: เออแต่ว่าเธอเคยทะเลาะกับ AI ปะ
2: เคย
3: นางยอมตลอดเลยนะ
2: เอาเขาก็แบบ
3: นั่นจะแบบ
2: ก็ต้องยอมเธอแหละ
3: นั่นจะแบบขอโทษครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนวิธีพูดอะไรเงี้ยแบบ
2: หรือถ้าเขาอยู่ดีๆเขาขึ้นมาว่าอะไรเฟียสอย่างเงี้ยเธอก็ต้องไม่ใช้บริการเขาต่อ
3: ฉันก็งับคอมใส่เลย
2: ใจเย็นๆ
3: ปิดฝาจอคว่ำลงไปเลย
2: เธอทำลายร่างกาย ChatGPT เลยเหรอ
3: คุณยังไม่เป็นไรหรอกคอมเราสิพัง
2: มันมีกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะคะคุณไมเคิลไลส์วัย34ปีเป็นชาวแคลิฟอร์เนียนะคะเขาไปฟ้องร้อง OpenAI แล้วก็ CEO ของบริษัทด้วยคุณแซมอัลแมนนะคะโดยอ้างว่า ChatGPT ทำให้โรคไบโพล่าของเขานี่มันแย่ลงเนื่องจากขาดมาตรการป้องกันสำหรับผู้ใช้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตคือเขาบอกว่าปีที่แล้วว่าการพูดคุยระหว่างเขากับ ChatGPT ทำให้อาการของเขามันมีความรุนแรงขึ้นนะคะและในที่สุดเนี่ยถึงขั้นแบบคือหนักถึงขั้นพยายามที่จะให้เขาฆ่าตัวตายอ
3: ่
2: ะนะคะซึ่ง Open AI คือในคำฟ้องบอกว่า Open AI เนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพิเศษสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะโดยเขาพูดคุยกับ ChatGPT ในเวอร์ชันที่บริษัทเขาบอกว่าได้ยกเลิกไปในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งตอนนั้น Open AI บอกว่าการอัปเดต GPT เวอร์ชันที่ยกเลิกซึ่งเผยแพร่ในเดือนเมษายนปี68พบว่าแชทบอทเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่แบบมันดูเห็นด้วยอ่ะเราก็ดูประจบประแจงมากไป
3: เห็นมาบอกแล้ว
2: เนี่ยมันก็ทำลักษณะแบบที่เฟียสบอกเมื่อกี
3: ้
2: จนทำให้บริษัทต้องยกเลิกแล้วก็ไปจัดการแบบอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะลดการตอบสนองในลักษณะแบบนี้ลงนะคะซึ่งคดีฟ้องร้องนี้ก็คือมีการเรียกร้องค่าเสียหายรวมไปถึงคำสั่งศาลให้ Open AI ยุติการสนทนาเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองโดยอัตโนมัติแล้วก็หยุดทำการตลาดแพลตฟอร์มด้วยโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมนะคะทีนี้ตัวแทนของ AI Open AI เนี่ยเขาก็บอกว่าบริษัทก็กำลังตรวจสอบคำฟ้องนี้อยู่นะคะซึ่งบริษัทเขาบอกว่าฝึก Open AI ให้รู้จักแล้วก็ตอบสนองต่อสัญญาณของความทุกข์ทางจิตใจหรืออารมณ
3: ์
2: ลดความรุนแรงการสนทนาลงแล้วก็แนะนำผู้คนให้ไปสู่เรื่องของแบบในโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนะนะคะแล้วก็บริษัทเขาบอกว่ายังคงเสริมสร้างการตอบสนองของ ChatGPT ในช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อนนะแล้วก็มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตด้วย มันมีหลายกรณีเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะที่ เกิดการฟ้องร้องเวลาที่มีคนไปใช้คุยกับ AI สนทนากับ AI แชทบอทอะไรเงี้ยจนมันกลายเป็นแบบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยอ่ะ
3: เพราะตอนนี้คือที่เขาสำรวจมาเขาบอกว่าเวลาที่หลายๆคนแบบไม่รู้ปรึกษาใครซึ่งคนสมัยนี้มีเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะก็ไม่บางทีแบบเกรงใจไม่กล้าคุยกับเพื่อนหรือบางทีไม่กล้าคุยกับครัวบางเรื่องสื่อเซนซิทีฟจังก็คุยกับ AI แบบหาคำตอบไปเรื่อยทั้งคำตอบที่เป็นคำตอบที่เป็นโซลูชันหรือว่าคำตอบที่ต้องเป็นคำตอบและการซัพพอร์ตทางใจก็วิ่งไปทาง AI ค่อนข้างเยอะ
2: ซึ่ง AI มันก็ซัพพอร์ตทางใจอยู่แล้ววะ
3: ใช่แต่มันอันตรายนะ
2: อันตราย
3: บางทีเขาเรียกว่าpositivity toxic positivity หรือว่าความเป็นบวกที่มันเป็นผิดอ่ะหัวแบบอวยยศเราไปเรื่อยๆหรือว่าแบบเอาใจเราไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยก็มีฮะหรือแม้กระทั่งแบบตอนนี้เขามี AI ที่เอาไปใช้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการแพทย์ด้วยบางทีส่งข้อมูลเข้ามาให้แบบหมอช่วยตัดสินใจอ่ะข้อมูลมั่วขึ้นมาก็มีนะ
2: ก็น่ากลัวอยู่
3: เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นคือแบบคนที่จะใช้จำเป็นจะต้องมีความรู้ที่ฉลาดพอที่จะเช็คคำตอบ AI ด้วยเช่นเดียวกันโดยแต่ว่าคือถ้ามีความรู้กับมีความรู้เจอกันมันก็ตรวจสอบกันได้เน
2: า
3: ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเชิงอารมณ์แล้วเราไปพึ่งพาการซัพพอร์ตจากทางอารมณ์จาก AI อ่ะ
2: เดี๋ยวนี้คนก็พึ่งพา AI ก็ด้วยเรื่องอารมณ์เนี่ยล่ะก็เยอะ
3: เยอะเยอะมากแล้วก็แบบบางทีมันพาเราไปอีกทางนึงอ่ะ
2: ใช่
3: ใช่แล้วแบบบางทีมันไม่ได้ช่วยเราเลยว่าไม่ได้ช่วยให้เราสะท้อนให้เห็นตัวเราเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เราอารมณ์ไม่ดีใช่ไหม

0: แต่มันอาจจะเกิดจากการจัดการของเราเองหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: แรกๆมันอาจจะดีนะแต่ว่าพอสักพักนึงมันก็เริ่มจะแปลกๆแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นมันจะอวยยศเราตลอดเหมือนเราไม่มีจุดผิดแล้วพอเราต้องไปเผชิญกับโลกข้างนอก
1: จริง
0: ๆเราก็จะแบบ
1: ไม่รู้แล้วว่าอะไรถูกผ
0: ิ
1: ด
0: ใช่ฉันไม่ผิดนี่AIก็บอกว่าฉันไม่ผิดฉันแบบเฟิร์มฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าให้หาคนผิดนะแต่จะบอกว่าAIมันจะพาคนหลงทางก็ได้
1: หลงทาง
0: ไม่ได้ภาพเป็นไม่ได้เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนจริงๆอ่ะ
1: ซึ่งมันก็มีหลายเคสที่เกิดขึ้นนะคะที่มันก็หลงทางจริง
0: ไม่จริงใจพูดง่ายๆเถอะว่างั้นเถอะ
1: ถ้อว่าฉันหรอ
0: ฉันว่า AI จ้ะขอโทษนะที่กระทบชิง
1: AI ก็พูดเหมือนกันว่าเธอว่าฉันหรอเนาะมันก็มีมันใช้ในด้านที่มันจะโอเคดีมันก็ดีอะนะนะคะแต่ว่าพอมันเจอด้านที่มันแบบมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นด้านที่ลบจริงๆเลยอะมันก็มันก็ส่งผลต่อชีวิตเยอะเหมือนกัน
0: ต้องตั้งสตินิดนึงนะฮะแล้วก็อย่าไปว่า AI นะจ๊ะฉันว่าตุ๊กตาจ้ะ
1: มาค่ะช่วงหน้านะเดี๋ยวว่ากันต่อนะคะอยู่กันกับพี่เฟียสนะคะซึ่งไม่รู้พี่เฟียสจะทะเลาะกับไอ้ไอ
0: ้กำลังพยายามข่มใจตัวเองอยู่
2: Green News โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับเฟียสที่นี่มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเลิกงานแล้วค่ะแหมรายงานตัวดีจังเลยอ่ะเสร็จงานไวมากเลยนะครับจะไปซิ่งไหนกันต่อนะเนี่ยตอนนี้คือที่แถวอโศกเนี่ยตอนแรกบอกฟ้าคล้ำใช่ไหมตอนนี้ใส่แล้ว

พลีกำลังจ่านะครับเป็นเพลงสไตล์แบบโซฟังหน่อยๆ นะจากนนทนนท์ครับดีมากเลยเพลงนี้ก่อนหน้านี้มีเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะครับจากนิวจิ๋วครับขอบคุณที่ช่วยกันเลือกเพลงในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับมี TK ตอนต้นชั่วโมงด้วย

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ก่อนเข้าช่วงยูนิเคสนะครับมีข้อความนะครับจริงเปิดผ่านแบบมีข่าวจากหลายๆโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันที่ประกาศขอบริจาคเลือดอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นล่าสุดเคสที่มุกดาหารถ้าเกิดว่าใครได้ตามข่าวก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้รับบริจาคโลหิตครบเต็มโควต้าเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นๆนะครับที่ยังประกาศออกมาจุฬาก็ตามตามศรีราชก็ตามสภากาชาติไทยนะครับตามหาคนที่อยากจะบริจาคเลือดกันอยู่เรื่อยๆนะครับใครที่เป็นหน้าใหม่ไม่เคยบริจาคเลยอยากจะลองศึกษาเรื่องนี้ดูก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขามีงานวิจัยศึกษามาแล้วนะครับว่าคนที่บริจาคเลือดบ่อยๆเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเพิ่มสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างน้อยเขาบอกว่าบางส่วนก็คือได้มีการสร้างเลือดใหม่ชดเชยเลือดเก่าด้วยเป็นการกระตุ้นไขสันหลังของตัวเองไปในตัวนะครับสนใจเรื่องนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ส่วนใครที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปบริจาคก็รักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็แวะไปบริจาคเลือดกันอยู่เป็นประจำหน่อยนะครับ

0: พราะเธอคือคำตอบครับเพลงนี้จาก ETC ก่อนหน้านี้มีลอยด้วยนะครับจากพี่บอยกฤษยพงษ์ในโปรเจกต์บอยป๊อตนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามานะครับอาจารย์ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าบริจาคโลหิตเนี่ยเม็ดเลือดเนี่ยสร้างจากไขกระดูกนะคะอันนี้เป็นความรู้นะครับเมื่อกี้เฟรดอาจจะพูดผิดขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังเชิญชวนอยู่ทุกคนที่มีความสามารถในการบริจาคโลหิตก็อย่าลืมนะครับต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก่อนอีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้ฝากด้วยเกี่ยวเรื่องของการบริจาคอวัยวะและการบริจาคร่างกายครับเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่เฉพาะตัวคนตัวเราอย่างเดียวนะครับพูดถึงน้องแมวน้องหมาก็สามารถใช้บริจาคร่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลสัตว์หลายที่อย่างที่จุฬาเนี่ยก็มีรับเหมือนกันไปเป็นอาจารย์ใหญ่ของน้องหมาน้องแมวนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะเป็นที่ศึกษาแล้วก็สามารถเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดช่วยน้องหมาน้องแมวชีวิตอื่นๆได้อีกครับพูดยังไม่ทันขาดคำผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าตอนนี้มีอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนสตรีนนท์ด้วยนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นก็หลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่เข้าบริเวณนั้นได้ก็จะยิ่งดีเป็นการอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
1: DJ playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120 บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30 กันยา 69ดูเพิ่มในแอป

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
7: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
6: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
8: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
6: เด็กทานได้ใช่ไหม
8: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์

0: ตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Inspiration จากโออนุชิต
2: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
3: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
2: ยิ่งต้องดูแลดี
3: หนักขึ้นไปอีกครับ
1: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: ช่วงหลังๆมานี้นะคะมันมีข่าวคราเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนที่ไปก่อคดีแบบร้ายแรงเลยอ่ะมากขึ้นเนาะที่เกาหลีใต้ค่ะมันมีรายงานมานะคะบอกกระทรวงความเสมอภาคทางเพศและครอบครัวแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันนะคะในการลดอายุขั้นต่ำของคนที่ทำผิดซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับการยกเว้นโทษอาญานะคะจาก14ปีเหลือ13ปีแต่จะมีผลเฉพาะในคดีอาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นนะคะ30มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าเขาจะมีการเสนอร่างข้อแนะนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.นะคะซึ่งปัจจุบันตามกฎหมายอาญาเด็กอายุ10ปีบริบูรณ์แต่ว่ายังไม่ถึง14ปีที่ทำความผิดจะไม่ต้องรับผิดทางอาญาก
5: ็
4: คือจะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองและฟื้นฟูนะคะภายใต้ระบบยุติธรรมสำหรับเยาวชนก็คือคล้ายๆกับบ้านเราอ่ะนะคะแต่ว่าคือแทนการถูกดำเนินคดีทางอาญาเหมือนผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดข้อเสนอนี้ประกาศใช้เป็นกฎหมายนะคะเด็กอายุ13ปีที่ก่อคดีอาชญากรรมรุนแรงก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาได
5: ้
4: นะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะประมาณสักมีนาคมเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนนะคือเสียงสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากบอกว่าต้องการลดเกณฑ์อายุรวมถึงมีความคิดเห็นที่มันก็แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่ว่ามันมีข้อมูลจากทางกระทรวงยุติธรรมของเขานะคะบอกว่าจำนวนคดีที่เป็นเยาวชนก่อเหตุนะเพิ่มขึ้นจาก 54,017 คดีในปี2021มาปี2024อยู่ที่ 61,956 คดีคือแต่ว่ารัฐบาลอ่ะเขายังไม่ได้กำหนดคำนิยามที่ชัดเจนว่าอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยมันจะครอบคลุมความผิดประเภทไหนบ้างนะคะแต่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าจะจัดทำหลักเกณฑ์โดยละเอียดนะคะโดยอ้างอิงจากร่างแก้ไขกฎหมายอาญาที่เคยเสนอเข้าสู่รัฐสภาซึ่งจัดให้ความผิดอย่างเช่นฆาตกรรมปล้นทรัพย์ข่มขืนกระทำอนาจารความผิดทางเพศรูปแบบอื่นแล้วก็การทำร้ายร่างกายเป็นกลุ่
5: ม
4: อยู่ในกลุ่มอาชญากรรมร้ายแรงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีข้อเสนอให้ยกเลิกนะคะการยกเว้นความรับผิดทางอาญาสำหรับเยาวชนที่เคยถูกส่งเข้าสถานพินิจมาแล้วตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปก็เป็นเรื่องที่เขาอย่างจริงจังอ่ะ
5: ไม่ใช่ที่เกาหลีใต้อย่างเดียวรู้สึกจะมีประเทศอื่นด้วยเหมือนกัน
4: มีอีกหลายประเทศเหมือนกัน
5: ลดอายุลง
4: ใช่ๆ
5: นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเวลาที่เยาวชนเติบโตมาแบบนี
4: ้
5: ส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ด้วยมีผลมาจากแบบวิธีการโดนเลี้ยงดูมาแล้วก็สังคมที่เขาเติบโตมาด้วยนะครับเพราะว่าเห็นเคยบางประเทศเคยมีแบบยื่นเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีคดีแบบนี้พ่อแม่ต้องรับโทษร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็มีนะหรือว่าคนที่เลี้ยงดูมาต้องรับโทษรวมด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ย
4: นะคะ
5: เป็นอะไรที่แบบน่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงอาชญากรรมในสมัยนี้เนี่ยหลอกล่อเยาวชนให้ไปลงมือทำแบบนี้ก็มีฮะ
4: มี
5: ฮะ
4: เพราะว่าด้วยความเขาเป็นเด็กอะเนาะเยาวชนอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะถูกหว่านล้อมชักจูงได้ง่าย
5: ใช่เขายังสมองโตไม่เต็มที่เลยอะแล้วก็คิดยังไม่ครบรอบทุกด้าน
4: ยังไม่รอบด้านก็จะไปทำอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องร้ายแรงอะไรแบบเนี้ย
5: ใช่คือแบบทักษะในการหักห้ามใจตัวเองในการคิดให้มันรอบคอบมันไม่มีอะครับ
4: ไม่มีนะคะแล้วก็เหมือนที่เฟย์บอกแหละมันน่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นข้อมูลที่น่าคิดเหมือนกัน
5: ใช่ต้องคิด
4: สำหรับบ้านเราเองอะเรื่องแบบคดีร้ายแรงเลยอะหรือแม้แต่การแบบพกปืนไล่ยิงกันกลางถนนเลยอ่ะก็เป็นเยาวชนมากขึ้น
5: ช่นะครับแล้วก็มีสิ่งล่อตาล่อใจเยาวชนเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเนี้ยมันแบบวิ่งเข้าหาเยาวชนแบบที่

0: ผู้ปกครองปิดกั้นไม่ได้เลยอ่ะ
1: ไม่ได้จริง
0: ๆ
1: ผู้ปกครองก็คือบางทีตามไม่ทันเหมือนกันนะ
0: ผู้ปกครองยังโดนมิจฉาชีพหลอกอยู่เลยอ่ะเออนะฮะ
1: ตายละผู้ใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่
1: ผู้ใหญ่ยังแบบอืม
0: เพราะฉะนั้นคือทั้งภาคประชาชนเองแล้วก็ทางภาคของหน่วยงานเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องแข็งแรงนะครับทั้งภาคกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
1: นะคะก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างนะ
0: ครับ
1: ช้าช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวกลับมานะคะเรายังเจอกันนะต้นชั่วโมงเหมือนกันมีกรีนอัปเดตค่ะ
0: ได้ครับขอบคุณสำหรับเคสต่างประเทศครับเดี๋ยวจะได้สะท้อนมากับบ้านเราด้วย
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

ขอบคุณที่เลิกกันนะฮะจากเคลียร์แล้วก็ชิลลี่เบิร์ดด้วยนะครับทุกความสัมพันธ์มันมีอายุของมันอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันพยายามยื้อต่อไปบางทีมันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันคือถ้าเกิดทั้งคู่พยายามแบบพยายามปรับความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นทุกหนทางแล้วลองนั่นกันแล้วต่างคนต่างยอมกันแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับในที่สุดแล้วอาจเป็นเพื่อนกันก็อาจจะดีกว่า5:17 นาทีครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามีบัตรมาแจกกันด้วยนะครับ Cover Night ครับเอา 20,000 ที่ทําพอยต์มาแลก

0: ชีวิตเป็นเรื่องความไม่แน่นอนจริงครับวันนี้ที่เราแบบรู้สึกว่าเออชีวิตของเราก็ปกติดีน่าเบื่อได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่เชื่อไหมว่าความน่าเบื่อความธรรมดาของแต่ละวันที่เรามีนะครับถ้าวันหนึ่งเราจะคิดถึงมันในวันที่วิกฤตมาถึงเราเราจะรู้สึกว่าโหกลับไปเป็นวันน่าเบื่อวันธรรมดาอย่างนั้นก็ได้นะมีข้อความอันนึงส่งเข้ามาบอกว่าหนูกำลังจะแต่งงานเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะแต่แฟนบอกว่าไม่อยากแต่งแล้วว่าแล้วก็ตอนนี้กำลังวางแผนว่าจะยกเลิกงานแต่งงานกันก็ส่งกำลังใจไปปลอบด้วยนะครับเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นความต้องการของคนสองฝั่งเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากเดินหน้าต่อแต่เขาไม่อยากเดินหน้าต่อเราก็ไม่สามารถบังคับเขาได้นะครับแต่ว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเนี่ยคืออย่างน้อยเรื่องของความสัมพันธ์กับตัวเราเองนะครับต้องไปต่อนะครับการที่ใครสักคนหนึ่งเขาไม่ไปต่อกับเราแต่เราก็จะต้อง go on เราก็จะต้องรักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีต่อไปและเชื่อว่าตรงนี้มันใช้เวลาเยียวยาสักพักหนึ่งแต่เชื่อว่าคุณค่าในตัวเองแล้วก็ความน่ารักในตัวของเรามันไม่ได้หายไปไหนนะ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวแค่มาที่วัดเชกเพรสใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: เชิญชวนคนที่ลงทะเบียนแล้วครับที่ atam.live/greenwave กับกิจกรรมที่คนแบบถล่มทลายมากลงทะเบียนมาดูคอนเสิร์ตในคราวนี้ครับวันไหนตอนว่านวานนะครับกับโบกี้ไลออนนะครับวันที่1สิงหาคมถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและมี 20,000 atam point ด้วยกราบเรียนเชิญเลยนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณตามด้วยชื่อเล่นของอีกคนหนึ่งที่คุณอยากจะชวนมาดูคอนเสิร์ตด้วยกันในคราวนี้แล้วใส่คะแนนให้เราดูหน่อยว่าตอนนี้คุณมีคะแนนที่เป็นการสะสม atam point กี่คะแนนแล้วแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีคนนั้นได้หนึ่งในแทร็กที่ฟิลิปรู้สึกว่าอันนี้ชอบแล้วก็ประทับใจเป็นการส่วนตัวมากๆครับ25 hours ครับก่อนที่จะแยกย้ายวงกันไปเคยเอาเพลงพร้อมมา cover ไว้ที่ Green Wave อยู่หลายเพลงมากหนึ่งในเพลงที่มันแบบโอ้โหประทับใจตาตึงมากๆคือหยิบเพลงพี่แอมเพลงนี้แหละมา cover ใหม่

เพลงนี้ความทรงจำนะครับในเวอร์ชันของ25 hours ครับคืนนี้หยิบวันนี้หยิบมาอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะครับหยิบเพลงที่พี่แว่นใหญ่ cover ให้กับ cover night ให้กับทาง Green Wave นี่แหละคือ Green Wave กับคุณผู้ฟังเราผ่านหลายๆเหตุการณ์กันมาด้วยกันนะครับตอนช่วงที่มันเป็นโควิดเนี่ยศิลปินก็ไม่สามารถเข้าสตูดิโอมาร้องเพลงสดได้เราก็ไปคุยกับศิลปินว่าทำยังไงดีเราอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือตอนนั้นที่ทุกคนโดนล็อกดาวน์อยู่บ้านกันหมดนะอยากให้เขามีกำลังใจมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเงี้ยแบบสิ่งดีๆมาแบบคอยเสิร์ฟส่งไปหาคุณที่บ้านแล้วก็ทำให้เขารู้สึกสดชื่นได้นะครับเพราะหลายๆคนก็จะต้องล็อกดาวน์อยู่ในพื้นที่เล็กๆของตัวเองอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งในศิลปินที่มาช่วยเราในคราวนั้นคือพี่แว่นใหญ่ครับแล้วก็ปีนั้นเป็นปีแห่งการ cover จากบ้านศิลปิน cover แล้วก็อัดเพลงจากบ้านส่งมาให้เพลงนี้ครับหยิบเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยกลับมา cover ใหม่ชื่อเพลงว่าเหมือนเป็นคนอื่นนะครับซึ่งพอเราฟังเพลงแบบก็เป็นเพลงที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่าหลายๆครั้งพอมานั่งดูภาษาที่เขาใช้ในการเขียนเพลงเราจะรู้สึกว่าโหบางทีเราเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าการที่คนรักของเราคนนึงเนี่ยอยู่ๆก็เฉยชามีช่องว่างมีระยะห่างกับเรานะครับหรือว่าบางทีก็เงียบหายไปเลยไม่ตอบแล้วก็ห่างหายไปเลยทิ้งเราเหมือนกับเราแบบไม่ได้รู้จักกันเลยเหมือนเป็นคนอื่นจริงๆแบบนี้บางทีแบบนี้ทำร้ายใจมากกว่าทะเลาะกันซะอีก

0: ใจกันก็พักกันก่อนก็ได้ครับยังไม่ต้องพูดคุยกันแต่ว่าต้องตกลงกันก่อนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหายโกรธแล้วนะหรือว่าเราเริ่มบอกว่าอารมณ์แบบคามดาวลงแล้วอะไรเงี้ยต้องกลับมาพูดคุยกันนะเพราะว่าไม่เข้าใจกันก็ขอให้คุยกันนะครับไม่ใช่ห่างหายไปเลยเป็น silent treatment แบบนี้นะครับอ่ะมีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าหลายข้อความเหมือนกันนะครับส่งกำลังใจให้กับน้องคนที่บอกว่ากำลังจะยกเลิกงานแต่งด้วยส่งกำลังใจกอดๆนะคะมาหลายข้อความเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผู้โชคดีครับมี1ข้อความครับเขาจะได้ไปนั่งในที่นั่งแถว VVIP คือ2แถวหน้าชิดติดขอบเวทีเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆข้อความนะครับมีความหมายกับเรามากแต่ว่าเผอิญว่าเฟียสามารถหยิบขึ้นมาได้แค่ข้อความเดียวเท่านั้นนะครับเป็นคุณน้ำสวัสดีครับคุณน้ำครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้ำฟังกินเวฟอยู่ที่ไหนครับตอนนี
1: ้เพชรบูรณ์ค่ะ
0: โอ้ยอยู่เพชรบูรณ์เลยฝนตกเปล่า
1: ตกค่ะตกมาเช้าค่ะตอนนี้หยุดแล้ว
0: ตอนนี้หยุดแล้วที่นี่ที่กรุงเทพฝนกำลังตกอยู่เลยครับขอบคุณมากเลยที่อยู่เพชรบูรณ์แล้วก็ยังฟังกรีนเวฟอยู่ด้วยกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคราวนี้ชวนใครไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันคำน้ำ
1: ชวนเพื่อนค่ะ
0: ชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่ออะไรอ่ะ
1: โปสการ์ดค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยชื่อน่ารักจังเลยชื่อโปสการ์ดเพื่อนคนนี้พิเศษยังไงถึงต้องชวนคนนี้ครับ
1: ก็เป็นเพื่อนสนิทอะค่ะไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันตลอดเลยค่ะ
0: โอ้ดีน่ารักจังเลยโหเขาคงดีใจมากที่แบบว่าน้ำคิดถึงเขาเนอะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็บัตรคราวนี้พูดจริงถ้าเกิดถ้ามีตังก็ซื้อแล้วอะไรเงี้ยแต่เพิ่นบอกคราวนี้มันมีตังก็ซื้อไม่ได้นะเป็นความพยายามขั้นสุดจริงๆนะครับนะครับเอาไปอวดกับเพื่อนได้ว่าเธอฉันแลกมาด้วยความพยายามนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเฟสคุยกับน้ำต่อหลังไมค์ขอบคุณที่ฟังกินเวฟนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณเช่นเดียวกันเจอกันที่คอนเสิร์ตนะ
1: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยครับ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
4: เสียงเพียวเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
5: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
0: วันนี้มีคาร์บอนไนเปิดไปแล้ว2เพลงนะครับเฟสแถมให้อีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันเวอร์ชันนี้ครับเบนชลาทิตย์หยิบขึ้นมาคัฟเวอร์แล้วเวลาเบนคัฟเวอร์คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับ

0: หนักที่สุดก็คือคนที่ยังรออยู่นั่นแหละนะครับมีข้อความมาจากคุณอนุพลด้วยผู้โชคดีของคาวนายเมื่อคืนก่อนนะครับส่งมาบอกว่าขอบคุณเฟียสมากไม่เป็นไรเลยนะครับไม่จําคือขอบคุณมากๆเลยที่ส่งข้อความมาบอกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ก็ดีใจเหมือนกันที่แต่ละคนได้บัตรได้รางวัลไปนะครับก็จะรู้สึกดีมากๆเลยถ้าเกิดว่ารางวัลที่ได้ไปเนี่ยคุณเอาไปฟังแล้วก็ได้ใช้เวลากับคนรักของเราเต็มที่ได้มีโมเมนต์ดีๆด้วยกันแค่นี้รู้สึกดีละ
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request ในช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันจากพี่เบิร์ดฮาร์ทครับใครคิดถึงพี่เบิร์ดฮาร์ทเนี่ยอย่าลืมตามไปดูได้ใน Remaster Concert นะครับวันที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จองบัตรวันที่24กรกฎาคมนะครับ 10:00 นทางไทย Ticket Major ไม่ได้เจอแค่พี่เบิร์ดฮาร์ทนะครับเจอพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเป็นเฉลงเฉพาะกิจด้วยสาวๆพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติครับพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: แล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่กำลังผ่อนบ้านอยู่นะครับก็ย้ายมาอยู่กับออมสินได้นะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเขามีดอกเบี้ยเบาแล้วก็ปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์จากธนาคารออมสินด้วยครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นนะครับเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านได้หมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินครับดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีนะครับหรือว่าผ่อนต่ำนะครับเริ่มต้นปีแรกเนี่ยล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีก็ 2.75% ต่อปีครับพิเศษนะครับออมสินสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุดที่ 5,000 บาทด้วยแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรีไฟแนนซ์บ้านสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่าเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ JSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับระยะเวลาโปรโมชั่นนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่16เมษายนถึง15กรกฎาคม69นี้นะครับ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์ด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asiaครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: 106.5 Green
5: Wave
4: รวย
5: รวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เฮ้ยทัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
13: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
14: อินอะไรนะ
13: อินโนบิกครับ

0: เริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะติดตามได้กันกับดินสุที่นาทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะได้ประกาศเข้าสู่สภาวะเอลนีโยแล้วนะคะพร้อมกับเตือนถึงผลกระทบซึ่งมีความเป็นไปได้สูงถึง 80% ที่ปรากฏการณ์นี้จะมีความรุนแรงจนถึงระดับรุนแรงมากในช่วงตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกันยายนค่ะหลักๆเลยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นก็รวมถึงปริมาณฝนในพื้นที่ตอนเหนือและตะวันออกของเกาะใต้พื้นที่ตะวันออกของเกาะเหนือมีแนวโน้มอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเหนือมีแนวโน้มได้รับฝนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยทางด้านพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเกาะใต้มีแนวโน้มได้รับฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยคาดการณ์นะคะว่าสภาพอากาศจะมีลมแรงแล้วก็แปรปรวนมากขึ้นในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิเมื่ออิทธิพลของเอลนีโญชัดเจนขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ย Fit กับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ Fit Auto คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท. Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

ลืมไปไม่รักกันนะครับจากนูโวก่อนอันนี้มีแผลในใจจากไมโครมาฝากกันด้วยนะครับตอนนี้ประมาณ 6:10 แล้วนะครับแต่ว่าฟ้าข้างนอกคือมืดดำมากเลยในหลายๆที่นะครับไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงบ้างมีอุดรส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฝนตกช่วงกลางวันไปแล้วนะฮะมีไม่คิดรู้สึกจะเป็นภาคใต้ที่ไหนสักที่นึงนะครับมีบอกว่าฝนหยุดไปแล้วด้วยนะครับอ๋ออยู่ที่เบตงสวัสดีทักทายด้วยนะครับลำลูกกาคลอง6ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเมื่อกี้คือตกหนักมากจนตึกตรงอโศกเนี่ยหายไปเลยคิดว่าตอนขับรถนี่น่าจะแบบต้องแบบเพ่งอยู่พอสมควรเปิดไฟหน้ารถหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะต้องเปิดแบบที่ปัดน้ำฝนเบอร์แรงมากนะครับชั่วโมงนี้มีสิทธิ์เติมน้ำมันเวลาที่เราพูดว่าสิทธิ์เติมน้ำมันหลายคนคิดว่าเป็นแบบวอลเชอร์เหรอไปเติมน้ำมันเพราะวันนั้นมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาไงบอกว่าทำไงดีอะขับรถไฟฟ้าเงี้ยก็อดเติมเลยดีโถก็ให้เป็นตังค์นั่นแหละจะไปเติมไฟฟ้าหรือเติมน้ำมันแล้วแต่คุณเลยนะครับวันนี้ใครมีแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณแล้วก็ใส่ชื่อเพลงที่คุณอยากฟังมาจะใส่เหตุผลมาด้วยนิดหน่อยก็ได้ว่าอยากจะฟังเพลงนี้เพราะอะไรนะครับและใส่เบอร์โทรกลับด้วยแล้วเดี๋ยวปลายชั่วโมงคุณเป็นดีเจมาเลือกเพลงหน้าใหม่กัน

ซ้ำเติมจากพี่เอกธเนศนะครับเอามาฝากกันก่อนหน้านี้มีทนได้ทุกทีจากพี่ตั้มสมประสงค์ด้วยนะครับวันนี้พี่ทำ Green Heart นะครับเป็นรีวิวตัวใหม่ล่าสุดลงในโซเชียลมีเดียของ Green Wave นะครับพูดถึงเรื่องของอากาศร้อนที่ยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยร้อนหนักมากจริงๆแล้วเนี่ยพึ่งกำลังจะเริ่มเข้าหน้าร้อนเองนะครับแต่ว่าความร้อนที่ยุโรปนี่คือร้อนนำมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วด้วยนะครับเขาบอกปีนี้เนี่ยหน้าร้อนของยุโรปเนี่ยมันมาเร็วมากและปีนี้ก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ความร้อนของยุโรปเนี่ยมันพุ่งขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยโลกประมาณ2เท่านะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคือภาวะโลกร้อนมาจริงปีนี้ทับไปด้วยเอลนีโญด้วยครับยิ่งทำให้ยุโรปยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่นะครับแล้วเวลาเขาร้อนเนี่ยทำไมมีคนบ่นว่าโถยุโรปร้อน 4-2-4-3 บ้านเราก็เท่ากันทำไมเราไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าถ้าหน้าร้อนของซีกโลกเหนือเวลาที่อยู่ฤดูร้อนแล้วเนี่ยกลางวันมันยาวประมาณ 14-20 ชั่วโมงนั่นหมายความว่ามีเวลาตอนคืนฟ้ามืดเนี่ย4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นอนร้อนอยู่ละอุละอุอยู่ในบ้านหรืออยู่ในตึกเขาซึ่งเขาส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีแอร์ตามบ้านด้วยนะครับตึกกำแพงก็หนาเพราะว่าสร้างขึ้นมาเพื่อแบบเอาไว้กักเก็บความร้อนในบ้านจะได้หนีหนาวได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ยุโรปคือสาหัสมากล่าสุดที่เขาประชุมกันเนี่ยก็คือเตรียมตัวผ่าตัดเมืองครั้งใหญ่แล้วนะครับบอกว่าตึกรามบ้านช่องต้องมีการเปลี่ยนถนนหนทางทำแก้ผังเมืองกันเยอะแยะเพื่อรับภัยพิบัติที่จะมาถือว่าเป็นเรื่องถาวรแล้วด้วยนะครับก็ตามไปดูกันได้ใน Green Heart นะครับในรีวิวในช่องทางของIG Green Wave 1065หรือว่า Facebook Green Wave 1065ก็ได้นะครับที่จะบอกอีกเรื่องนึงก็คือเอลนีโญเนี่ยครับที่กำลังจะมาไม่ได้กระทบยุโรปนั่นแหละแรงก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าศึกษามาล่าสุดเขาบอกว่า University of Oxford พูดว่าโซนที่จะโดนซูเปอร์เอลนีโญกระทบแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะสร้างความเสียหายมากที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรุงเทพอยู่ที่อันดับ2ของเมืองที่ได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะมาถึงมากที่สุด

ไปดูที่ฉันเหงานะครับจากฟัวครับวันนี้วันที่2กรกฎาคมนะครับเหลืออะไรแค่13วันเท่านั้นเองนะครับลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันสุดท้ายคือ15กรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมไปปกป้องสิทธิประโยชน์ที่คุณโดนหักเงินเดือนทุกๆเดือนเพื่อเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเป็นบำเหน็จบำนาญแล้วก็การเกษียณอายุของคุณรวมถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เขาใช้เงินของเราอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตางค์ที่เราโดนหักไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับ

ายังมีฝนครับจากพี่แหวนของคู่กันเลยถ้าเกิดว่ามีฟ้าแบบฟ้าสดใสมันก็ต้องมีฝนเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเชิญชวนนะครับส่งข้อความมาฝากเพลงนะครับปลายชั่วโมงนี้เรามี Drive You Home นะครับมีสิทธิ์ไปเติมน้ำมันหรือไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่คุณนะครับ 1,000 บาทนะครับรอคุณอยู่อย่าลืมใส่ชื่อเล่นของคุณตามด้วยเพลงที่คุณอยากฟังแล้วก็เบอร์โทรกลับส่งเข้ามาด้วยนะครับบอกหลายคนเพราะว่าบางคนก็เพิ่งเปิดมาฟังเนอะจะได้บอกว่ามีส่วนร่วมนะครับได้เล่นร่วมสนุกเล่นเกมกันกับเพื่อนดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีไปชั่วโมงนี้มาเป็นดีเจช่วยฟิตหน่อยนะครับ

0: เพลงนี้ดีเนอะเพลงนี้จากเลียวพุทธนะครับสัญญาได้ไหมนะครับคือเพลงที่มันทำมาไว้ดีอ่ะเวลาทำอะไรมันไม่ได้เลยครับเวลาผ่านไปก็ยังเพราะอยู่ดีนะครับก่อนหน้านี้มีเพลงจากพี่ชาด้วยครับเพลงตะเกียงเดี๋ยวว่างๆจะเปิดเวอร์ชันของพี่อ้องสุรศรีฟังเวอร์ชันนั้นก็เพราะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันตอนนี้เราพักกันสั้นๆสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกกันช่วงหน้ากลับมามาฟังเสียงคนโชคดีกันว่าเสียงคนนั้นเป็นยังไง
1: Drive you homeโดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดส์

0: ุขภาพ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดHey

0: สุขภาพ Parlay
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากลูปคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: Drive you home
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: กลายเป็นอีกเพลงนึงที่มีคนฝากเข้ามาในช่วงเย็นนี้มากที่สุดเลยนะครับเพลงนี้จาก Polycat เป็นเพราะฝนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมีหลายข้อความฝากข้อความเข้ามาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนในการเลือกเพลงที่กำลังจะบอกกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับเป็นคนมาเลือกเพลงแล้วเปิดหน้าใหม่ด้วยกันเองละกันนะครับคุณมดสวัสดีคุณมดนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยินดีด้วยครับคุณมดเป็นผู้โชคดีในช่วงนี้ Drive You Home วันนี้นะครับได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะคุณมดนะ
1: ครับผมตื่นเต้นมากเลยครับ
0: โอ้ยตื่นเต้นเหมือนกันได้คุยกับคุณมดโทรจากเบตงเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับที่ชอบขอเพลงหนุ่มเบตงอะครับ
0: อ๋อนี่อ๋อเดี๋ยวนี้มีนามปากกาด้วยเนาะหนุ่มเบตงก็คือคุณมดนี่เองคุณมดฝากเพลงนี้เข้ามาเนี่ยใจตรงกันกับอีกหลายข้อความเขาก็บอกว่ากำลังอยากจะขอเพลงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณมดเป็นตัวแทนฝากเพลงนี้เพลงอะไรนะครับที่บอกจะฝากให้ถึงเพื่อนด้วย
1: ฟ้ายังฟ้าอยู่ของสมัยบัฟฟาโลครับผม
0: ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็ส่งสิทธิ์เติมน้ำมันไปให้ด้วยอีก 1,000 บาทด้วยนะครับ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ที่นั่นฝนตก
1: ดีใจมากเลยครับ
0: ดีใจที่ได้คุยเหมือนกันครับ
1: ครับฝนเพิ่งหยุดไปครับผม
0: อ๋อโอเครักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผมเช่นกันครับผม
0: ถือสายสักครู่หนึ่งครับหนุ่มเบตง
2: 1 2 3 4

0: โทรกลับไปหาเพื่อนแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนด้วยนะครับนอกจากฝากเพลงนะครับก็จริงๆแล้วการที่เรามีใครสักคนแบบคอยรับฟังนะอย่างเช่นไปเจอเรื่องดีๆมาแบบอุ้ยดูนี่สิมีคนให้เราแบ่งปันว่าเจออะไรดีๆมามีคนให้แบ่งปันหรือว่าวันที่เราไม่สบายใจยังมีคนรับฟังเราถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะครับเพราะมีคนจำนวนมากมากๆเลยนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็ตามไม่มีคนแชร์อารมณ์แบบนี้ด้วยเลยไปนั่งคุยกับ AI ซึ่งมันดูอ้างว้างมากเลยนะครับไม่ได้บอกมันแย่นะแต่จะบอกว่าถ้ามีใครสักคนให้คอนเนคได้เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันดีมากๆเลยนะครับเหมือนเราไม่ได้ผ่านแต่ละเรื่องไปคนเดียวเนาะอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกๆข้อความจริงๆก็ติดตามลุ้นกันได้ไม่ได้ช่วงนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเรามีวันใหม่ติดตามแจกเช้าเย็นกันตลอดจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ที่ Green Wave ขอบคุณทุกข้อความที่ร่วมสนุกกันด้วยครับ Drive
1: you home โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
0: ขอบคุณด้วยครับซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะครับแล้วก็ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Is that goodดีน่านมชูเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลัง

0: งานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ล
0: ีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
3: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
2: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ5-7เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสุก
17: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
18: อมแล้วชื่นใจ
19: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท.The ultimate power.
10: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
10: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
10: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
10: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
9: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความ

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
5: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: inspiration จากโออนุชิต
8: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
9: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
8: ยิ่งต้องดูแลดีย
9: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
7: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติของออสเตรเลียกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียและคณะกรรมการข่าวกรองอาชญากรรมออสเตรเลียได้เปิดข้อมูลนะคะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาออสเตรเลียตรวจพบคดีลักลอบนำยาเสพติดจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศอย่างน้อย6คดีและมีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไม่น้อยกว่า10คนของกลางที่ตรวจยึดได้นะมีทั้งเฮโรอีนเมทแอมเฟตามีนแล้วก็ยาเสพติดประเภทอื่นรวมน้ำหนักมากกว่า82กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่ามากกว่า40ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียโดยรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้เตือนประชาชนนะคะให้ระมัดระวังการรับฝากสัมภาระหรือสิ่งของจากบุคคลอื่นโดยไม่ทราบที่มาเพราะอาจจะตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศและนำไปสู่การถูกดำเนินคดีซึ่งมีบทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายของออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ
7: Green News. โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ครับทำเพลงดีตลอดเลยใครชอบเพลงนี้ตามไปฟังเพลงอื่นๆของ Freehand ก็ดีนะครับมีหลายเพลงที่พร้อมมากเลยที่ Green Wave นี่ก็มีฝากขอเข้ามาได้นะครับฤดูที่แตกต่างก่อนหน้านี้ครับแล้วก็มียินดีจาก Potato ตอนต้นชั่วโมงด้วยขอบคุณหลายข้อความนะครับติดตามฟังมาตั้งแต่บ่าย 3:00 น Fit อยู่เป็นเพื่อนครับอันนี้เป็นเริ่มช่วงเวลาของเฟียตั้งแต่ตอนนี้นะครับเวลาปกติก็คือ 20:00 น. จนถึง 16:00 น.

แสงสุดท้ายนะฮะหมดไปแล้วที่จะส่งตอนนี้ก็คือฟ้ามืดๆอยู่แต่ฝนน่าจะพรำๆแล้วนะครับไม่ได้ตกหนักแล้วแถวไหนเป็นยังไงกันบ้างรายงานสถานการณ์กันได้นะครับตัวแทนหมู่บ้านแต่ละโซนส่งมาหน่อยครับว่าพื้นที่ตรงไหนฝนตกรถติดตรงไหนบ้าง

ิ่งนี้เป็นที่ปรากฏชัดนะครับตอนที่มีซีรีส์ฮอร์โมนโด่งดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์ด้วยไม่บอกเธอจาก Bedroom Audio นะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับจำไม่ได้สักประมาณเดือนที่แล้วมั้งมีคุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าขอเพลงค่ะขอเพลงให้กับลูกชายที่เป็นวัยรุ่นนะครับเพิ่ง อกหักครั้งแรกในชีวิตนะครับก็เลยแบบขอเพลงแล้วก็เพื่อเอาไว้ปลอบใจให้กับลูกชายตัวเองนะครับก็เข้าใจแบบฟีลเลยเนาะคือเวลาที่เราเห็นคนที่เรารักเนี่ยเขาเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางความรู้สึกมันก็รู้สึกแย่ตามไปนี่แหละเนาะก็อยากจะแบบให้กำลังใจแล้วก็คิดว่าตรงนี้แหละที่เวลาที่เราเจอเรื่องยากๆนะครับและเราเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นมาเองได้มันจะเป็นวัคซีนทำให้เราแข็งแรงเติบโตต่อไปได้ในอนาคตไม่รู้อีกตั้งสักกี่ครั้งข้างหน้าจะต้องอกหักอีกกี่ครั้งต้องผิดหวังสักกี่รอบจะได้มีแรงลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ฝึกบริหารจัดการใจตัวเองได้เช่นเดียวกันกับเพลงนี้ครับโจ๊กโซคูซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีลูกสาวนะครับโตเป็นวัยรุ่นละแล้วก็สักวันหนึ่งคงจะต้องเข้าเฟสนี้ด้วยเหมือนกันก็คือไปพบกับความรักเจอกับรักที่สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างโจ๊กเลยเอาเตรียมใจเอาความรู้สึกนี้มาแต่งเป็นเพลงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่พยายามจะแต่งขึ้นมาเพื่อปลอบขวัญลูกนะครับหรือปลอบขวัญใครก็ตามเนี่ยที่จะไปเจอเรื่องที่มันจะต้องผิดหวังไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าสักกี่ครั้งก็ตามคือเราผิดหวังมาสัก10ครั้งอ่ะครั้งที่10ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เสียใจหรือว่าไม่รู้สึกแต่ว่าเราอาจจะลุกขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ทำใจได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวเองและสถานการณ์ที่เร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าทุกครั้งก็คงรู้สึกแหละนะครับเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่โจ๊กเนี่ยทำคู่กันกับปู Blackhead ด้วยชื่อเพลงว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติสิ่งที่เราจะต้องเจอกันทุกคน

0: ายด้วยเพลงนี้จดจำนะครับจาก Only Monday ด้วยก่อนอันนี้มีหมดคำถามแล้วก็มีอยากจะลืมด้วยจากพี่ป้อมพี่โตนะครับฟังเพลงจดจำจาก Only Monday แล้วนึกถึงประโยคใน Winnie the Pooh เลย Winnie the Pooh เคยบอกว่าหลายคนนี่บอกว่าเวลาเจอสิ่งที่มันบอกว่ายากจังเลยที่มันจะบอกลานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเป็นคนโชคดีครับเวลาที่เราเจอสิ่งที่ยากจะบอกลาเพราะที่ผ่านมาเราได้เจอสิ่งที่มันดีมากๆพอถึงเวลาที่เราจะต้องเดินจากมันมาจริงๆมันก็เลยทำใจยากนิดนึงมันเป็นการมองการสูญเสียในแง่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งวินนี่เดอะพูลเนี่ยจะมีแบบโค้ดอะไรประมาณอย่างนี้อยู่ซ่อนอยู่ไว้ตามตอนต่างๆเต็มไปหมดเลยอ่านแล้วก็บางทีแบบโหนี่เขียนให้เด็กอ่านจริงๆเหรอเนี่ยพักกันก่อนสักครู่ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัย Frontier Nutrient ผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีนและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Health Vita เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ Paracetamol 500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษา

0: potato
1: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
1: พาช่างพังพาไปมู
2: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater toกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: ไม่สบายคอคอกเซบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ GreenWave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเซบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
5: เจ็บคอ
4: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
8: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
9: เวลาของ Green News ค่ะยังคงติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้พูดถึงการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านก็กำลังคืบหน้าไปด้วยดีทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านกับสหรัฐเห็นพ้องนะคะการตั้งช่องทางการสื่อสารสำหรับรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐกับอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News ติดตามกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะคะ
8: Green News โดยอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hi and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hi and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Pale Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: เมาเฉยๆบ้างเลยทักมานั่นแหละไม่มีอะไรหรอก
1: เพลงนี้ปลายนิ้วฮะจาก Tilly Birds ครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนศิลปินคนไหนบางคนชอบแบบเก็บงานสะสมบางคนเก็บเป็นไวนิลก็มี Tilly Birds ครับเป็นอีกวงหนึ่งที่มีไวนิลด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองไปเก็บฟังแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ไม่ได้เป็นเพลงโปรโมทแบบเปี้ยงป้างแต่ว่ามีหลายเพลงที่ฟังแล้วแบบโอ้เพลงดีจังเลยอะไรเงี้ยก็น่าสนับสนุนศิลปินไทยนะครับทำเพลงหลากหลายมิติแล้วก็มีโมเมนต์มีสตอรี่แต่ละเพลงทุกเพลงมีที่มาที่ไปพอฟังแล้วมันเหมือนได้ดูหนังเรื่องนึงเลยหรือว่าพอฟังเพลงนึงเหมือนได้อ่านนิยายเล่มนึงเลยนะครับรู้สึกว่าแบบโอ้มันดีจังนะฮะอ่ะนี่คือดีเจเพลย์ลิสต์ของเฟียสในชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามีบัตรมาให้คุณเอา 20,000 เอทามพอยต์มาแลกกันด้วยใครที่มี 20,000 เอทามพอยต์เดี๋ยวรอฟังสัญญาณเรียกสายนะครับ
2: DJ playlist 55 minutes โดย
3: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
3: ีโอกอมีโอกอแมลีมีบ้านต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
4: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living Mall ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
7: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
8: Inspiration จากโออนุชิต
9: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
10: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
9: ยิ่งต้องดูแลดีย
10: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
7: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
11: ตามฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีผลการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นนะคะบอกว่ามีชาวญี่ปุ่นอายุ 15-64 ปีประมาณ 350,000 คนที่คาดว่าเคยใช้โคเคนจากการสำรวจทั่วประเทศนะคะของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการเมื่อปี 2568 แล้วบอกว่า 0.4% ยอมรับว่าเคยใช้โคเคนซึ่งก็สอดคล้องนะคะกับสถิติการกวาดล้างคดีโคเคนของตำรวจที่พุ่งสูงเป็นประวัติการเลยค่ะในปีเดียวกันโดยยาเสพติดผิดกฎหมายที่นิยมใช้มากที่สุดก็คือกัญชานะคะมีสัดส่วน 1.6% หรือคิดเป็นจำนวนผู้ที่ใช้เนี่ยประมาณ 1,410,000 คนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติของญี่ปุ่นนะคะบอกปีที่แล้วมีคนที่ถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับโคเคน804คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน218คนโดยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้าถึงยาเสพติดผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งญี่ปุ่นนะคะได้จัดทำแบบสำรวจการใช้ยาเสพติดทุก2ปีมาตั้งแต่ปี2538แล้วก็ได้ปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ในปี2550ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
7: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คืนนี้จัดกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่มี 20,000 เอทามพอยต์ลงทะเบียนแล้วด้วยแล้วก็พร้อมที่จะไปดูคอนเสิร์ตวันที่1สิงหาคมนะครับโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นั่นเองนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมส่งข้อความเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินนะครับพิมพ์ชื่อเล่นของคุณตามด้วยจำนวนพอยต์ที่คุณมีอยู่ต้องใช้ 20,000 เอทามพอยต์นะเป็นอย่างน้อยนะครับก็ชื่อเล่นของคุณตามด้วย 20,000 เอทามจำนวนพอยต์ที่คุณมีอยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรกลับนะครับส่งข้อความเข้ามาที่แอปพลิเคชันเอทามฟังฟินได้เลยนะครับเพื่อร่วมลุ้นรางวัลที่จะแจกในคืนนี้ไปดูโบกี้ไลออนไปดูว่านวานๆกันนะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วส่งข้อความได้เลยนะหยิบอีกเพลงนึงนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เวลาฟังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพลงโรแมนติกมากเลยเพลงนึงครับเวอร์ชันนี้พี่ตงเหน่ง cover ครับ

0: ชนีดีๆนะครับพัชชาเอาเพลงเก่า ETC กลับมาคัฟเวอร์ใหม่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีมหัศจรรย์แห่งรักในเวอร์ชันของพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับคัฟเวอร์ไหนเราจะมีความประทับใจแบบเพลงเพราะๆเก็บไว้เยอะเลยทีเดียวแล้วเวลาที่มันเล่นสดมันจะรู้สึกฟีลดีมากเลยอ่ะคือเวลาที่เป็นเพลงผ่านสตูดิโอผ่านการตกแต่งมาก็โอเคก็เป็นเพลงที่เพราะเข้าใจได้แต่ว่าตอนที่เป็นการเล่นสดร้องสดนะครับเป็นการโชว์ทักษะการประสานงานของกลุ่มนักดนตรีและกลุ่มนักร้องมากๆเลยว่าเขาต้องตั้งใจทำการบ้านมาให้เราฟังมากๆเลยเพราะกว่าจะแบบออกมาเป็นผลงานแบบนี้ได้ผ่านการคิดผ่านการซ้อมผ่านความตั้งใจมาแล้วและคราวนี้นะครับเราจะได้เจอกับว่านวันวานด้วยนะครับและก็โบกี้ไลออนนะครับสองพี่น้องมาอยู่บนเวทีเดียวกันแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะที่นั่งจำกัดนะครับเรามีแค่จำนวนจำกัดเท่านั้นวันนี้สายผู้โชคดีจะเป็นคุณกระแตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีกระแตยินดีด้วยนะครับกระแตบอกในที่สุดกระแตพยายามมากี่วันแล้วเนี่ย
1: ทำมาอาทิตย์เนี้ยค่ะ
0: เพิ่งมาเริ่มอาทิตย์นี้โอ้ยแต่ว่าสามารถทำได้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: จะชวนใครไปด้วยนะกระแต
1: อ๋อน่าจะชวนเพื่อนไปอะค่ะ
0: เล็งไว้ยังว่าคนไหนอะ
1: ยังไม่เล็งเลย
0: ตอนนี้เธอสวยเลือกได้ใช่ไหมเธอแบบ
1: ใช่ค่ะ
0: ฉันขอเลือกได้ฉันขอนึกก่อนว่าคนไหนแบบมีคะแนนพฤติกรรมยังไงบ้าง
1: จดรายละเอียดไว้ก่อนค่ะช่วงนี
0: ้ฉันเก็บคะแนนจิตพิสัยคนไหนทำดีฉันก็ให้ไปสังเกตนะครับขอบคุณที่ฟังกรีนเวฟด้วยนะกระแตนะ
1: ค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะพี่เซียส
0: ขอบคุณนะครับไปเจอกันที่วันคอนเสิร์ตเลยจ้ะ
2: โดย
3: ลองสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
2: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
3: เสียงเพียวละอมเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
4: เสียงเพียวละอมเสียงเพียว
5: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
2: และอาหาร

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
1: คาเมโลซีคาเมโลซาน
6: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: พวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
3: เรามีซิงเกิลใหม่มาฝากกันในช่วงของ Debut Track ด้วยนะครับเป็นซิงเกิลใหม่จากซาร่าสโลล่าแล้วก็เป็นเพลงรักของคนที่พร้อมอยากจะดูแลคราวนี้ก็ได้โจรินจาก 4EVE มาช่วยถ่ายทอดเคมีสุดละมุนด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเขาบอกว่าปกติแล้วตัวเสียงซาร่านะจะเสียงเป็นแบบยังไงอ่ะเสียงเขาจะแบบมนๆแล้วฟังแล้วแบบสบายหูกันจังนะครับพอได้มาแบบคอลแลบกันแบบนี้เนี่ยยิ่งทำให้น่าสนใจเขาไปใหญ่เลยเพลงนี้เนี่ยได้เข้าเฟลโลมาเป็นคนเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยนะครับก็จะมีความเป็นดนตรีแบบเพิ่มเสน่ห์ความเป็น R&B ให้กับเพลงนี้เข้าไปอีกชื่อเพลงชื่อว่าหน้าที่ฉัน

ซิงเกิลนี้นะฮะในเดบิวต์แทร็กเพลงที่ชื่อว่าหน้าที่ฉันนะครับหรือว่า If You Don't Mind นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเธอไม่ถ้าเธอไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยฉันขอดูแลเธออะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักดีเนาะอ่ะวันนี้เฟซหมดเวลาแล้วครับขอบคุณมากที่ติดตามฟังพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมเลยครับ 13:00 น.ถึง 16:00 น.ครับที่ฟัง Green Wave

0: ไอ้ Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลเวเนซุเอลาค่ะได้ประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา7วันเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะซึ่งจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเนี่ยเพิ่มเป็นอย่างน้อย 2,295 รายบาดเจ็บสะสมอย่างน้อย 11,267 คนขณะที่การค้นหาคนที่รอดชีวิตก็ยังคงเดินหน้าอยู่ท่ามกลางความหวังที่เริ่มจะลดลงนะคะเพราะว่าผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาเป็นสัปดาห์แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินยังคงเร่งค้นหาคนที่สูญหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่พร้อมทั้งเร่งจัดส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ประสบภัยแต่ว่าการลำเลียงความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานพังทลายค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอย

4:17 นะครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีทักทายกันรอบที่2ด้วยผมป้องณัฐชัยเตชะศรีวิเชียรครับดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของตัวเองครับ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับค่ำคืนที่อากาศไม่ร้อนสักเท่าไหร่เพราะว่าฝนยังตกอยู่เลยนะครับผมการเดินทางมาทำงานที่อโศกก็ยังมีฝนโปรยปรายลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ถนนนี่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวนะครับผมก็ดูเหมือนหลายๆคนจะมีธุระกันจนถึงดึกเลยนะครับในช่วงเวลานี้ในวันพฤหัสวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็อยู่ด้วยกัน2 ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนครับรายชื่อเพลงก็บอกกันได้ครับแอปพลิเคชัน A Time ฟัง

ศิลปินรุ่นใหม่ที่เรียกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากแฟนๆนี่คือบัสนั่นเองนะครับผมแค่ไหนแค่นั้นแล้วก่อนหน้านี้มีเพียงแค่ได้รู้จากลุลากับจีนมหาสมุทรครับเพลงเพราะๆที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับผมเพิ่มเติมก็บอกกันได้เลยนะฮะเพลงไหนที่คุณยังไม่ได้ยินตลอดทั้งวันนี้ด้วยนะครับซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์เพลงนี้นิดหน่อย

ส่งท้ายกันแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้โอ้โห1ชั่วโมงนี้ผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับผมเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเริ่มต้น6เพลงนะครับผมเป็น6เพลงที่หยิบมาจากข้อความในแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินล้วนๆรอฟังได้เลยว่ามีเพลงที่คุณอยากจะได้ยินหรือเปล่านะครับขอบคุณสำหรับการช่วยเลือกเพลงกันด้วยในค่ำคืนนี้ข้อความสวัสดีในรอบที่2ก็ยังเยอะมากๆอยู่นะครับผมวันหลังถ้าสมมติว่ามี PU ลานี่ผมจะตอบรับโดยแบบไม่คิดเลยนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป
6: ้ขอโทษดิเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอ่ะ
5: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้องแล้วก็ลำไส้ใหญ่มากกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยผลก็คือเส้นเลือดดำตรงก้นก็จะโป่งพองคั่งแล้วก็อักเสบกลายเป็นริดสีดวงทวารแถมยังทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยท้องผูกเรื้อรังได้อีกด้วยค่ะทางที่ดีถ้ารู้สึกว่าถ่ายไม่ออกใน5นาทีให้ลุกออกมาก่อนเลยนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
8: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
9: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: ตามฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นค่ะผ่านร่างกฎหมายกำหนดให้การทำลายธงชาติเป็นความผิดทางอาญาโดยใครก็ตามที่ทำลายถอดหรือทำให้ธงชาติเสียหายในที่สาธารณะในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างมากต่อผู้อื่นมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีหรือปรับสูงสุด 200,000 เยนในขณะที่พรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลางซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านก็ได้ตั้งคำถามถึงเหตุผลทางกฎหมาย

4เพลงไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ4เพลงของชั่วโมงที่2นะครับ5ทุ่มกับอีก19นาทีแล้วก็เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วก็ยังเล่นให้ต่อเนื่องอยู่

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ถึงช่วงเวลาของ Coffee Night Live ของเรานะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ในช่วงนี้ไม่ได้มีสิทธิ์นะครับผมของการชิงบัตรมามอบให้คุณผู้ฟังกันแต่ว่าช้าก่อนนะครับผมตั้งแต่ช่วงพี่แบมสำหรับค่ำคืนนี้เป็นต้นไปนะครับจะแจกบัตรเป็นการแจกยกแก๊ง6ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นคืนนี้นอนดึกๆต่อได้เลยกับช่วงของพี่แบมถ้าสมมติว่าใครอยากจะลุ้นบัตรกันนะครับผมเราจะแจกยกแก๊งนี่คือแจก6ที่นั่งนะครับผมแล้วก็จะต้องมีเพื่อนๆของคุณผู้ฟังผู้โชคดีเนี่ยมาครบ6ที่นั่งด้วยถ้ามีใครมีเพื่อนแล้วก็รวมตัวเองเป็น6ที่นั่งแล้วก็ลุ้นกันตั้งแต่ช่วงพี่แบมยาวไปจนถึงพรุ่งนี้ทุกช่วงดีเจฮะ

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
2: ว้า wow.
1: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: ียงร้องของเอิร์ธภัทรวีแล้วก็นนทนนท์นะครับนี่คือวันดีๆในช่วงเวลาของ Smiley Request ขอบคุณด้วย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake Em Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: ซิงเกิลใหม่ในช่วงเวลาของเดบิวต์แทร็กแนะนำให้ได้รู้จักกันนะครับเพลงนี้โอ้ละมุนเลยทีเดียวนะครับถ้าคุณมีคนสำคัญมากในชีวิตคนที่คุณอยากปกป้องรอยยิ้มของเขาไว้ตราบนานเท่านานแต่คุณก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนั้นออกมาอย่างไรเพลงนี้อาจจะพูดแทนคุณได้นะครับผมชื่อเพลงว่า My Sunshine จากไดมอนด์นรกรนั่นเองนะครับเป็นเพลงช้าสไตล์ป๊อปบัลลาดจากซีรีส์ติวเธอที่รักนะครับผมได้ไดมอนด์นักร้องหนุ่มดาวรุ่งเสียงนุ่มเป็นเอกลักษณ์นะครับมาถ่ายทอดความรู้สึกของที่รักใครสักคนหนึ่งจนอยากจะปกป้องเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองลองฟังเพลงนี้ดูคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามโมงเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับส่งท้ายไว้สองเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาด้วยนะครับงานจากเบนซ์กับจีบใหม่แล้วก็พาสเทลกับละมุนแบนนั่นเองนะครับคืนค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับผม

0: ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ Walk-in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน Green
1: News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลจากบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการบินซีเรียมค่ะบอกว่าก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางสายการบิน Emirates นะคะ Qatar Airways แล้วก็ Etihad Airways ขนส่งผู้โดยสารเกือบ1ใน3จากเอเชียไปยังยุโรปรวมถึงมากกว่าครึ่งนึงของผู้โดยสารจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์แต่ว่าพอสงครามในอิหร่านเปิดฉากขึ้นนะคะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์สนามบินศูนย์กลางในอ่าวเปอร์เซียก็ถูกปิดก่อนที่จะกลับมาให้บริการประมาณ 90% ของระดับปกติในกลางเดือนมิถุนายนจากข้อมูลของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาสายการบินตะวันออกกลางฟื้นตัวนะคะจากจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงเกือบ 60% ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้ามาเป็นการลดลง 28% ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: ทั่วประเทศ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ทั้งคน
1: ใครที่ถึงบ้านแล้วก็ถือว่าโชคดีไปนะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางอยู่ในตอนนี้นะคะก็อาจจะลำบากหน่อยในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะขับรถเองหรือว่านั่งรถไปที่ไหนก็ตามนะคะขอให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยค่ะรู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าฝนยังไม่หยุดเลยค่ะเปียกเป็นลูกหมาแล้วค่ะพี่แบมอ่ะเปียกมาลอกมาแลกเลยใช่ไหมคะ

0: ลงเพราะฟังเพลินแบบแทบจะไม่ต้องขอเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกมาแบบนั้นค่ะฟังเพลงเรื่อยไปจนถึงตีสองของวันใหม่วันนี้นะคะวันนี้วันศุกร์แล้ว3กรกฎาคมอยู่ด้วยกันกับดีเจแบมที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าแถวแยกสาทรสุรศักดิ์ฝนตกตั้งแต่ช่วงเย็น4โมงถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะก็ยังดีที่เบาลงมามากแล้วแต่ที่เห็นใจแล้วก็น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นพี่ๆไรเดอร์นี่แหละ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: ส่วนคุณผู้ฟังของเราที่ฟังผ่านแอป Airtime ฟังฟินบอกว่าอยู่แถวยุโรปค่ะพระพิรุณช่วยมาแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยร้อนจะละลายแล้วนะคะแถวนั้นเห็นบอกว่า Heat Wave น่าจะอยู่ต่อยาวๆเลย

0: ไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้มเจ็ดรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: รวย
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขาม
1: ีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
2: สน้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: คืนนี้เป็นรีเควสต์เพลงเพราะจากคุณเบิร์ดนะคะที่อยากฟังเสียงของตองภครมัยแล้วก็เลือกมาไว้ในช่วงของ Smiley Request ด้วยกับกลัวเธอรู้นะคะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
0: ต้องบอกว่านักร้องคนนี้เนี่ยนะคะช่วงหลังๆจะเป็นสายนักแสดงซะมากกว่าแต่ตัวเขาเองก็บอกว่าคิดถึงการทำงานเพลงอยู่เสมอเลยนะคะแล้วก็ได้กลับมาจับไมค์ร้องเพลงเพราะว่าแพชชั่นตรงเนี้ยมันไม่เคยหมดไปไหนเลยค่ะนี่คืองานใหม่จากณัฐศักดาธรนะฮะกลับสู่วงการเพลงกันอีกรอบนึงค่ะมาฟังโมเมนต์อบอุ่นอบอุ่นที่จะชวนให้เราค่อยๆเรียนรู้ความหมายของความรักที่มีมุมมองแตกต่างจากภาพจำเดิมๆนะคะงานใหม่ของณัฐศักดาธรชื่อว่าเพลงว่าทีละวันค่ะ

นัดเล่าให้ฟังนะคะพอโตขึ้นมุมมองชีวิตความรักก็เปลี่ยนไปก็เลยอยากจะเล่าเรื่องราวของความรักที่อยู่ในวัยนี้นะคะก็เลยเอามาแต่งเป็นเพลงที่ชื่อว่าทีละวันค่ะข้อความที่ส่งเข้ามาขอเพลงเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้จะมาลุ้นกันละค่ะว่าใครที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนแยะแล้วก็อยากจะไปดูคอนเสิร์ตกันแบบยกแก๊งด้วยนะคะ Cover Night Live ค่ะ Moonlight Lounge นะฮะวันเสาร์ที่1สิงหาคมเราจะได้ไปดูฟรีคอนเสิร์ตกัน Green Wave ตอนนี้กำลังแจกบัตรอยู่ด้วยนะคะวันวานและ Bogey Lion ค่ะคุณผู้ฟังคนไหนอยากจะไปกันเป็นแก๊งร่วมสนุกกันได้วันนี้ตลอดทั้งวันเลยแล้วก็เริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะคะแจกกันยกแก๊งเลยทีเดียว6ที่นั่งใครอยากไปต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความกันแล้วนะคะผ่านแอป A-Time ฟังฟินของเรานี่ล่ะอย่าลืมนะต้องลงทะเบียนกันก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราอยากรู้ลำดับที่ในการลงทะเบียนบอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรกลับมาด้วย

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คุณผู้ฟังกรีนแมวของเรานี่สายมูจริงๆเลยนะคะทุกวันในช่วงเวลาที่เรามีการร่วมสนุกเล่นเกมเนี่ยมักจะมีคำขอมาด้วยนะคะสาธุอะไรแบบนี้นะคะสาธุขอให้ได้บัตรยกแก๊งด้วยอะไรประมาณนี้เลยนะคะและสำหรับผู้โชคดีในคืนนี้ได้บัตรไปดูกันแบบยกแก๊งนะฮะอย่างที่บอกวันนี้วันศุกร์แล้วเราก็เป็นวันพิเศษแจกให้ไปดูกันเป็นแก๊งถึง6ที่นั่งด้วยกัน5ช่วงดีเจเลยนะคะและช่วงแรกช่วงนี้ยินดีด้วยกับคุณปัญชพลอ้าวชวนเพื่อนอีก5คนไปดูกันให้ครบนะคะแล้ววันที่1สิงหาคมไปเจอกันที่โรงละครอักษรา King Power เดี๋ยวช่วงหน้าช่วงที่จะมีแจกบัตรนะคะต้องรอสายๆหน่อยละกันดีเจพี่เป้รอแจกอยู่ค่ะ

0: ืนนี้ขอนำเสนอเพลงนี้แล้วกันนะคะจากต้นฉบับที่หลายๆคนหลงรักแล้วก็มาเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งเพลงนะคะพี่ปอธนชัยอุชินเลือกมาร้องเอาไว้กับข้างๆหัวใจในเวอร์ชันคาเปอร์ที่ Green Wave ค่ะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
2: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย I Herb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามกันกับจินสุทินาทองชื่นหลังจากที่ยกเลิกนโยบายจำกัดการมีลูก2คนที่ใช้มาอย่างยาวนานตอนนี้เวียดนามออกมาตรการใหม่ค่ะให้โบนัสสำหรับคนที่มีลูกนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วภายใต้กฎหมายประชากรฉบับใหม่คุณแม่นะคะที่มีลูกคนที่2เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ลาคลอดเพิ่มจาก6เดือนเป็น7เดือนพร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านสุขภาพและเงินช่วยเหลือจากรัฐคนที่เข้าเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์นะอย่างเช่นการตรวจคัดกรองก่อนคลอดแล้วก็หลังคลอดฟรีรวมถึงเงินโบนัสก้อนเดียวสูงสุดประมาณ228ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งปัจจุบันเวียดนามเนี่ยกำลังเผชิญกับแนวโน้มอายุไขเฉลี่ยสูงขึ้นแต่ว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนนะคะว่าถ้าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานแล้วก็ยังเพิ่มภาระต่อระบบสวัสดิการและการดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราเจอกันมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
0: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

1:15 แล้วนะคะเพลงเพราะเยอะมากในชั่วโมงที่2ค่ะอยู่กับ DJ แบมที่ Green Wave นะคะในช่วงเวลาของ DJ Playlist ค่ะคืนนี้ต้องบอกว่าเป็นรอบเก็บตกแล้วกันนะฮะเพราะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเพลงเยอะมากเลยใครที่ขอฟังเอาไว้ในช่วงก่อนนอนในคืนนี้นะคะฟังเพลงเพราะไปด้วยกันรวมไปถึงคนที่บอกว่าเป็น Gen Z ครับเพิ่งจะมาฟัง Green Wave ยินดีต้อนรับนะคะ

0: คืนนี้หลายคนบอกว่าอากาศดีจังเลยฝนก็ตกด้วยฟังเพลงเพราะๆที่กรีนเวฟแหมมันเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะและที่สำคัญคืนนี้อยู่ดึกได้เพราะว่าวันศุกร์ work from home เดี๋ยวนี้มีส่วนหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะไม่ต้องทำงานแบบ5วันต่อสัปดาห์อะไรแบบนี้นะคะแต่ใครที่จะต้องตื่นไปทำงานระวังจะสายนะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

คืนนี้เรียกว่ามีครบรสเลยจริงๆนะคะทั้งรักแบบข้างเดียวรักเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะรักแบบที่เขาไม่รู้ว่าเรารู้สึกยังไงแล้วก็รักที่สมหวังเรียกว่ามีความเป็นสีชมพูในโลกทั้งใบของคนที่กำลังฟังเพลงเพราะเพลงนี้ชื่อว่าเหตุผล request ของคุณด้วยนะคะงานจาก Tremendal ค่ะว่าไปเวลาก็เดินเร็วอยู่เหมือนกันนะคะอีกไม่ถึง10นาทีแล้วจะตี2คืนนี้ต้องโบกมือบ๊ายบายแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะในช่วงดึกนะคะเที่ยงคืนเรามีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันตลอดทั้งวันช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะกับ Music Day ที่ Green Wave ค่ะ

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่าน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วนะคะนี่คือเวลาของ Green Update กับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะภูเขาไฟเอตนาอยู่บนเกาะซิซิลีอิตาลีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วก็เป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคงมีพลังมากที่สุดของโลกได้พ่นลาวาไหลทะลักมาจากปากปล่องภูเขาไฟค่ะโดยสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟวิทยาแห่งชาติของอิตาลีว่าทานลาวาเนี่ยไหลออกจากรอยแยกทางด้านตะวันออกของปล่องภูเขาไฟซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถึงแม้เหตุการณ์จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าบ้านเรือนแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของแรงสั่นสะเทือนภายในภูเขาไฟถือเป็นข้อมูลสำคัญในการประเมินแนวโน้มการปะทุในอนาคตค่ะก็เลยมีการยกระดับการเฝ้าระวังเป็นสีเหลืองนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือซึ่งทางการก็แนะนำให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการขึ้นไปสู่บริเวณยอดภูเขาไฟในช่วงนี้แล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะรอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งกอบกุลยาจึงประเสริฐสี
1: ไม่มีหรอกลุกปรุงจืดอะตอนเนี้ยมีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
0: อาการเนี้ยเรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแนนเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่หน้ามืดปลอดภัยกว่าเยอะเลยจ้ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่เคียงเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อกับดิฉันสุทินาทองชื่นสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐหรือ EIA บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยลดลง 3.7 ล้านบาเรลนะคะในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าลดลงเพียง 2.9 ล้านบาเรลสต็อกน้ำมันดิบนะคะที่เมืองคูชิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 709,000 บาเรลค่ะในขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 2.3 ล้านบาเรลซึ่งนักวิเคราะห์เขาคาดว่าจะลดลง 950,000 บาเรลในขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งก็รวมถึงฮีตติ้งออยล์แล้วก็น้ำมันดีเซลอันนี้เพิ่มขึ้น 2.4 ล้านบาเรลค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
0: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลๆแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: แวะมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิสราเอลในปีนี้ลงสู่ระดับ 3.5% จากเดิมที่เคยคาดเอาไว้ที่ระดับ 4.8% โดยความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและก็ความขัดแย้งในตอนออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักนะคะที่กดดันเศรษฐกิจของอิสราเอลนอกจากนี้ IMF ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้นโดยได้แรงหนุนจากข้อจำกัดด้านประธานและก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะ IMF ได้กระตุ้นให้อิสราเอลทยอยลดการขาดดุลงบประมาณค่ะเพิ่มผลิตภาพของแรงงานและก็คงนโยบายทางการเงินเพื่อที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อและก็รักษาเสถียรภาพของราคาด้วยค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ
0: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Greenwave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: มารออยู่แล้วนะคะได้ยินสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมาเลเซียค่ะเปิดตัวมาเลเซียดิจิตอล2030ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิตอลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็น 30% และสร้างงานถึง 500,000 ตำแหน่งภายในปี2573โดยกระทรวงดิจิตอลของมาเลเซียบอกว่าเป้าหมายของแผนนี้ก็คือการประหยัดงบประมาณภาครัฐให้ได้ 4.5 พันล้านริงกิตผ่านการยกระดับการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิตอลค่ะพร้อมทั้งตั้งเป้าให้บริการภาครัฐ 95% สามารถให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างเต็มรูปแบบโดยมาเลเซียดิจิตอล2030เนี่ยถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศจากการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมดิจิตอลภายในประเทศค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ขำตัวเองครับว่าเปิดเพลงกล่อมตอนที่จะมาปลุกคุณตกลงแล้วจะให้ตื่นหรือยังไงกันนะครับมีคุณพงถามนะฮะอ่ะก็แล้วแต่เลยครับอยากตื่นตื่นค่ะแต่ถ้ายังไม่ต้องตื่นอยากนอนนอนได้ค่ะวันศุกร์แรกของกรกฎาจะตื่นสายก็เอาเซ่แต่พี่อันตื่นแล้วแล้วก็เข้าประจำการแล้วเช็คอินที่ Green Wave ครับ 5:00 วันศุกร์ครับ

นี่มีข้อความถามนะบอกว่าคาเซ็ตคลับพี่อันล่าเริงมาหลายวันแล้วนะคะเอาล่าเริงผิดเหรอพวกคุณเสพติดความเศร้าหรือเปล่ากับเพลงสลับสลับกันไปสี่ช้าบ้างเร็วบ้างแต่เห็นมันเป็นวันศุกร์ไงผมเองก็อยากปลุกตัวเองแล้วก็อยากรันราด้วยนิดนึง

สองวันก่อนเปิดปลดเถอะของรัฐ9มีคนบอกว่าอยากฟังเวอร์ชันโปโยคีเพลย์บอยค่ะวันนี้ก็เลยเปิดปลดเถอะของโปโยคีเพลย์บอยครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังเวอร์ชันรัฐ9ค่ะเอาไงคะเอาใจไม่ถูกแล้วนะคะงั้นเอา2เวอร์ชันเลยดีไหมคะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตรา5มา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: Is that good?ดีน่า

0: ุขภาพ
1: Orlay
2: Propolis Plus
3: เจ็บคอฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
2: Propolis Plus
3: ฉีดเลย
2: Propolis
3: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ
5: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Caffeinated โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัว
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
3: หลังจากที่เราแจกกันนะครับบัตร2แถวหน้าสุดนะฮะกันไปจบเมื่อวานนี้คือวันที่2กรกฎาวันนี้ล่ะจะแจกอะไรวันนี้ทุกช่วงดีเจเลยครับแจกเป็นแก๊งยกแก๊ง6ที่นั่งแจกทีละ6ที่นั่งอ่ะอยู่ติดกับ Green Wave กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณสะดวกและมีชื่ออยู่ใน atime.live/greenwave แล้วนะตามกติกาของเราครับ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
4: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
5: เสียงเพียวอย่าออกเสียงเพียว
6: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแม่

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
1: เพลงใหม่นะครับจากวงนี้ Terracotta นะฮะมีเพลงแนว T-pop Alternative Pop นี่แหละครับมาฝากกันนะครับพูดถึงบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองผ่านเช้าอุ่นๆโรแมนติกนะครับถ้าจำได้นะครับกับอัลบั้มแรกคือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมชอบนะตอนนั้นนะแล้วก็มาถึงเพลงนี้ลองฟังดูนะครับอัลบั้มนี้ชื่อว่า Night Ride Night ที่แปลว่ากลางคืนนะครับแล้วก็ Ride นี่แหละแล้วก็เพลงนี้ชื่อว่า Taxi Ride นะฮะเขาพูดถึงช่วงเวลาของคืนธรรมดาคืนหนึ่งที่กลายเป็นความทรงจำที่อยากยึดเวลานี้เอาไว้ให้นานที่สุดผ่านบทสนทนาแสงไฟริมถนนความรู้สึกคลุมเครือคลุมเครือระหว่างคนสองคนที่ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆอ๋อชอบอยากฟังละ Taxi Ride ครับ Debut Track

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
7: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: อินสไปเรชั่นจากโออนุชิต
4: ถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโออนุชิตโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
5: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำอยากตอบอะไรก็ตอบสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะและอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
4: ยิ่งต้องดูแลดีย
5: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
1: Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
2: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
7: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
8: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
7: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
9: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
7: เด็กทานได้ใช่ไหม
9: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: C

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากหลุมคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ยังคงมีให้ติดตามกันอยู่นะคะเวลาของ Green Update กับดินสุทธินาถทองชื่นสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียบอกว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่ปกคลุมทั่วยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาคือหลายภูมิภาคในอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสติดต่อกันประมาณ 10-14 วันค่ะในขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติเขาบอกว่าคลื่นความร้อนที่ปกคลุมหลายประเทศของยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ในภูมิภาคนี้ค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอบหน้าติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

อยู่ต่อได้หรือเปล่ากับปามี่นะครับได้สิจ๊ะอยู่ด้วยกันเลยฮะยาวๆนะครับแล้วก็อยู่ต่อจนถึงเข้าสู่ Green Morning Show อ่านกับอ้อมด้วยนะครับหลัง 7:00 นเราคุยกันนะตอนนี้ฟังเพลงต่อก่อนอีกแป๊บ

0: ไม่ได้ฟังนานเหมือนกันนะทั้งสองเพลงเลยนะครับดินโดฟินกับสองใจจากกวนทองนะแล้วก็เพียงเพื่อนกับมอสทาทาครับ
1: Green Wave 106.5 FM

การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: Softer Six นะครับกับก้อนหินละเมอเนี่ยนี่ผมชอบภาษาของข้อความนี้นะส่งมาขอบคุณสำหรับความเชิดชูใจแรกของวันความเชิดชูใจเลยนะฮะชอบบอกก้อนหินละเมอชอบเพลงนี้มากนะครับอ่ะก็มาเปิดตอนเช้าเลยนะฮะก็อย่าเพิ่งมาละเมออะไรกันตอนเช้านะครับตอนนี้เราควรมีสติกันนะฮะแล้วก็เริ่มต้นวันศุกร์ด้วยกันอย่างสดชื่นอาจจะชื้นๆช่ำๆแฉะๆกันหน่อยเมื่อวานฝนตกยาวมากเลยเนาะจนถึงตอนนี้บางที่ยังไม่หยุดเลยอ่ะแบบปรอยเมื่อวานนี้หนักมากแล้วก็ยาวมากแต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือเป็นร่องรอยซะมากกว่าผมว่า
1: โดยอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

0: ติดตามอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้คนเป็นหวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เยอะนะครับส่วนเด็กๆนี่มือเท้าปากก็มาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเรื่องเดิมนะล้างมือถ้าใส่แมสได้ก็โดยเฉพาะคนที่ป่วยแล้วชัดๆเนี่ยนะก็ช่วยใส่กันหน่อยเนาะผมว่าส่วนคนอื่นๆถ้าเรายังมีผมว่าเอามาใส่ผมว่าอัตราการเสี่ยงที่จะป่วยก็น้อยลงแล้วก็ล้างมือให้บ่อยหน่อยนะกัน
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
3: ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะครับกับ Smiley Request อ่ะหนึ่งเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเรา Green Morning Show กันแล้วนะอจิตความอารมณ์ดีและความตั้งใจที่จะอารมณ์ดี

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ใครกำลังผ่อนบ้านอยู่ฝั่งทางนี้เลยนะครับลองพิจารณาดูครับย้ายบ้านมาอยู่กับออมสินไหมดอกเบี้ยเบาปลดหนี้ไวนะครับกับสินเชื่อเคหะ Refinance จากธนาคารออมสินนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการ Refinance สินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้น้อยลงแล้วก็ผ่อนบ้านหมดไวขึ้นแค่ย้ายบ้านมาอยู่กับธนาคารออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นที่ 0.99% ต่อปีหรือผ่อนต่ำเริ่มต้นปีแรกล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนนะครับดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ 2.75% ต่อปีนะฮะและพิเศษครับออมสินเข้าสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุด 200,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปสำหรับผู้ที่สนใจ refinance บ้านนะครับสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง15กรกฎาคม2569นี้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo และก็ www.gsb.or.th หรือว่าจะเป็นธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้สอบถามข้อมูลครับลองสอบถามได้เองเลยนะที่ GSB Contact Center โทรเบอร์นี้1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับเขาเริ่มตั้งแต่16เมษายนถึง15กรกฎาคม2569เพราะฉะนั้นเราอยู่ในขอบเขตของโปรโมชั่นพอดีเพราะฉะนั้นลองดูฮะลองพิจารณาติดต่อสอบถามมาดูครับ
3: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านBeyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the industry to the sustainable futureกนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12: พาช่างพาพาไปมู
13: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
14: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together Theater กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
15: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
16: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time Duty สนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
17: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบสองกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: กลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะบรรดาปั๊มน้ำมันอิสระในรัสเซียเนี่ยเริ่มขายน้ำมันในราคามากกว่า100รูเบิลต่อลิตรหรือว่าประมาณ42.35 บาทเป็นครั้งแรกนะคะเนื่องจากภาวะขาดแคลนหลังจากที่ถูกยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างหนักทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลพุ่งสูงขึ้นโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็ยอมรับนะคะว่าประเทศเนี่ยกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลกระทบจากการถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแต่ก็ยืนยันนะคะว่าสถานการณ์ไม่อยู่ในขั้นวิกฤตและยังสามารถรับมือกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้แต่ก็มีรายงานนะคะว่าบางภูมิภาคเริ่มใช้มาตรการจำกัดปริมาณการขายน้ำมันเบนซินละค่ะเดี๋ยวเราเจอกัน8 โมงเช้ากลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำติดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีวันศุกร์ครับคุณอ้อมคุณอย่าวายๆสิครับคุณเจอหน้าผมคุณก็เสียงดังขึ้นเสียงเลยอ่ะ
2: โบทำไมพี่อัดก็เป็นคนอย่างเงี้ย
1: ทำไมครับ
2: เขาชอบป้ายสีพี่ตลอดเวลา
1: โบพี่อัดพูดผิดไหมเปลี่ยนพูดผิดใหม่พี่อ้อมมาถึงพี่อ้อมก็ตวาดพี่ใช้ความรุนแรงกับหัวใจที่อ่อนโยนของพี
2: ่โอ้โหบอดถึงขั้นโหเลยบอดถึงขั้นเมื่อกี้ที่ได้ยินไม่มีอะไรเลยนะเขาแค่ตะโกนบอกว่าเธอฉันนอนไม่ดี
1: ทำไมแล้วไม่นอนให้ดีล่ะ
2: คืออย่างนี้คุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะ
1: บอกแล้วให้หาคนคอยพลิกตัวไง
2: ยังไม่ได้ติดขนาดนั้นฉันไม่ใช่ปลาโอเคไหมไม่คือคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะตื่นทุกระยะสมมติเรานอนเมื่อคืนห้าทุ่มกว่าระยะแรกที่ตื่น2359ฉันจำเป็นตัวเลข
1: อ๋ออ๋อเวลา
2: ฉันจำเป็นตัวเลขเลยนะ2359
1: นี่เธอมาใบ้อะไรในวันที่มัน
2: ไม่ใบ้อันนี้คือความซัฟเฟอร์ที่นอนไม่พอแล้วก็ตื่นตีสามแล้วตื่นทีสี่สี่หกเลขทีก็5กว่าไม่จำแล้ว
1: อุตส่าห์หันมาหานาฬิกานะ
2: เพราะว่าไม่รู้ว่าต้องตื่นกี่โมงไงโบเปียโนเลยคือไม่รู้ต้องแบบมันกลัวไม่ตื่นไงฮะกลัวแบบเดี๋ยวจะดูไม่รับผิดชอบแล้วเธอดูสภาพเสื้อกับสภาพหน้าฉันดิ เหมือนปะ เหมือนปะ
1: นี่โอ้ตายแล้วก็น่ารักดีน่ารักดี น้ำจิ้มไก่ตาแม่จะนอนเหรอกวนดีนะเชื่อตลกดี
2: แล้วตาดำใช่ไหมในวันที่ตื่นมาประมาณ8รอบ
1: เออแต่ผมก็ง่วงเหมือนกันวันนี้
2: อ้าวไม่ต้องก็เนี่ยเดี๋ยวลารายการเลยไหม
1: โอเคไปต่างคนต่างอยู่นะวันนี
2: ้เออไม่ต้องไปสูงสิงอ่ะเดี๋ยวคุณกินแล้วตาซอยเสร็จแล้วก็ไปนอน
1: ยังไงผมกวนทุกคนอ่านข่าวกันเองแล้วกันดูไม่ได้ยากนี่จริงๆก็อ่านภาษาไทยออกกันไม่ใช่เหรอ
2: โอ้ตายแล้วคุณผู้ฟังกันเราก็แรงไปเรื่อยๆจริงๆเราก็มีวิธีเนาะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะขึ้นหัวข้อข่าวไว้ให้แล้วคุณผู้ฟังก็ไปเซิร์ชหาแล้วก็ลองจับเสียงตัวเองดูนะคะว่ามันจะเข้ากับจังหวะไหม
1: ครับ
2: แล้วก็หาคนข้างๆคุยด้วยด้วยนะ
1: เอามาแล้วมาแล้วเอาเรื่องดีๆมาให้เขาหน่อยเลยกันวันศุกร
2: ์อะไรแต่อะไร
1: น้ำมันลดราคาเอาก็ลดต่อเนื่องนะ
2: เท่าไหร่ละ
1: ปตท.บางจากนะ